พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ084 045 6862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

ังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด BP Radio ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975และ0840456862

0: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: านเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้เป็น

0: นด์ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจติดสปีด 5G ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

สร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายวันนี้กับดีเจวินดิจิทัลนะครับที่ BP Radio นะครับไว้เจอกันครับวันที่1ต้อนรับเดือนใหม่แล้วนะครับวันนี้วันที่1เดือนกันยายนนะครับ2569นั่นเองนะฮะวันนี้หวยออกนะเดี๋ยวรอฟังนะครับว่าวันนี้เลขจะออกอะไรเดี๋ยวประมาณสักบ่าย3ครึ่งก็น่าจะได้รู้แล้วก็ได้ทราบกันแล้วว่าจะเป็นตัวเลขอะไรนะครับบ่ายโมง51นาทีครับช่วงนี้เช่นเคยอยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนเช่นเดิมนะครับ

มองหาโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจากทูดีแท็กนะครับมีให้เลือกกันหลากหลายเลยนะฮะหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับพร้อมให้คุณผู้ฟังได้เป็นเจ้าของกันและนอกจากนี้นะครับช่วงนี้ทรูก็ยังมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะครับให้คุณผู้ฟังได้เค้าเรียกว่าเลือกไปใช้บริการกันที่ 7-Eleven เลยนะฮะเพียงแค่มีแอป True นะ True on True You True Online สิ True iService มีแอป True นะครับในมือถือกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ในเรื่องราวของTrue Corporation นะครับยกระดับโครงข่ายเชิงรุกรับมือมรสุมฝนตกหนักน้ำท่วมใช้ระบบ AI คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงสถานีฐานทั่วประเทศนะครับวางแผนป้องกันนะติดตั้งเซ็นเซอร์ระบบไฟฟ้าสำรองเตรียมรถกระจายข้อสัญญาณข่าวนะครับและมีทีมงานวิศวกรพร้อมดูแลการสื่อสารตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆครับก็มั่นใจได้ว่าคุณผู้ฟังที่ใช้สัญญาณ True จะได้ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันต่างๆเช่นน้ำท่วมเนาะพายุต่างๆจะได้ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับทั่วประเทศเนาะนะครับแล้วก็ยำปูม้าเจ็ดยอดครับพร้อมเนื้อพร้อมแซ่บกันที่ยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับเติมเต็มความอร่อยทุกวันยำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำนะครับร้านยำที่นะครับและมีทีมงานวิศวกรพร้อมดูแลการสื่อสารตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆครับก็มั่นใจได้ว่าคุณผู้ฟังที่ใช้สัญญาณ True จะได้ใช้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเวลาเกิดเหตุไม่คาดฝันต่างๆเช่นน้ำท่วมเนาะพายุต่างๆจะได้ติดต่อสื่อสารกันได้นะครับทั่วประเทศเนาะนะครับ

กับในส่วนของร้านยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับและร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทครับเติมความอร่อยทุกวันที่ร้านเจ๊ยาวครับทั้ง2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงแล้วก็สาขาลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับเติมเต็มความอร่อยได้กับร้านเจ๊ยาวได้เลยครับข้าวต้ม1บาทครับเมื่อก่อนเปิดที่แยกกลางเมืองกลางเวียงเชียงใหม่ก่อนโควิดนะแยกกลางเวียงที่มีถนนคนเดินวันอาทิตย์ที่มีถนนคนเดินวันอาทิตย์นะถนนท่าแพนะฮะแล้วก็มีการย้ายออกมาหลังช่วงโควิดที่วุ่นวายนะตรงนั้นก็เลยออกมาอยู่ที่แยกหลุยแล้วก็สาขาใหม่ที่หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าครับแวะไปใช้บริการได้เลยจ้ามาทักทายทางชัดกันดีกว่าวันนี้ใครมาถึงแล้วนะครับมาทักทายมาขอเพลงแล้วก็มาส่งเพลงกันได้สำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ครับพี่สุภัทรส่งภาพมาเมื่อกี้กินข้าวโอ้โหนะฮะเซตใหญ่เลยนะพี่สุภัทรนะครับไปดูแชทกันดีกว่าพี่ต้นคงวันนี้มาตั้งแต่เที่ยงแล้วฮะทักทายวันอังคารที่สดใสครับวันนี้ขอเพลงเปลืองของวงเกิลด้วยครับพี่ต้นคงตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ต้นคงนะฮะอิสราเอลนะพี่ลูกเพชรนะครับขอเพลงครับมหาลัยวัวชนนะฮะทางเดินชีวิตนะครับดีเจพี่ลูกเพชรนะฮะพี่ณัฐพงษ์องครักษ์นะครับหายหน้าหายตาไปอีกละไบโพล่าสวัสดีครับรายงานตัวครับห่างหายไป2วันนึกถึงผมบ้างไหมเพราะฉันยังอยู่ไอ้น้ำฮะและหายไปไหนมาพี่ณัฐพงษ์เหรอเปิดด้วยนะพี่อย่าดองนะแล้วหายไปไหนมานะฮะมากันไปตรงเวลามาฟังคุณฟังมาทักดีเจตอนเที่ยงแล้วก็มาฟังทีบ่ายสามดีเจก็เลยไม่เปิดให้นะรอให้เขามาทักข้อความสติ๊กเกอร์ก่อนถึงจะเปิดให้พวกนี้เรียกว่าพกไบโพล่านะฮะมันอยู่ไม่เป็นสุขนะฮะก็เดี๋ยวไปดู TikTok ก็เดี๋ยวไปดู YouTube ก็เดี๋ยวไปดู Facebook นะฮะคือผมไม่อยู่กับที่นะพวกจิ๊กจุ๊กมันจะเป็นประเภทเดียวกับพวกกลางคืนนะฮะ YouTube อ่ะฮะดีเจวินขอเพลงหน่อยขอเพลงใจสั่งมาสมมติเนาะเราฟังนะคะอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งเปิดใจสั่งมาปุ๊บไมค์ทีหนึ่งอีก2ชั่วโมงโผล่มายังไม่ได้ยินเพลงเลยค่ะเปิดไปตอนไหนนะฮะ มันต้องน้ำปลาสาดแต่พวกนี้นะฮะ คุยไม่รู้เรื่องนะฮะไบโพล่า สวัสดีลูกปัดด้วยกันละกันนะสวัสดีค่ะดีเจวันนี้อากาศเหมาะกับการซักผ้ามากๆเลยวันนี้อากาศสดใสแล้วครับที่คิดว่าหลายจังหวัดน่าจะฝนหยุดหายแล้วเนาะนะครับที่เชียงใหม่นี่จริงๆหายแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่ตอนบ่ายๆเย็นๆแล้วนะครับแต่อากาศเมื่อคืนนี้เย็นสบายเลยนอนเย็นหนาวเลยเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ก็ยังเย็นอยู่ถึงแม้ว่าแดดจะออกแต่ก็ถ้าอยู่กลางแดดก็ร้อนขอเพลงใจเธอกอดใครกันละกันนะครับพี่จุ่มระยองทักทายด้วยกันฮะสวัสดีครับหัวหน้าวินผมงอนอยู่นะหัวหน้าวินก็ไม่รู้ผมหายงอนแล้วเมื่อวานขอเพลงไปหัวหน้าวินไม่เปิดให้อ๋อลืมเพลงดอกหญ้ากับพายุจริงพี่จุ่มทักมาก่อนนะดอกหญ้ากับพายุเนี่ยใครที่ชอบทักมาก่อนรายการดีเจจะลืมเพลงนะฮะ11โมงอ่ะทักมานะ มันยังมี2แบบที่จะวินจะลืมมัน1คือทักมาก่อนเวลานะฮะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์มาดีเจก็ลืมเลยกับ2ก็คือส่งสติ๊กเกอร์มาเยอะเกินเหมือนพี่โอ้นะฮะทักมาตอน 12:45 สติ๊กเกอร์มาประมาณ50อันสติ๊กเกอร์หัวเราะสติ๊กเกอร์หัวใจสติ๊กเกอร์ต้นไม้นะฮะ50อัน50เพราะความไม่ได้อ่านแล้วอ๋อลืมไปเลยนะฮะ2ประเภทที่ชอบลืมนะฮะทักมาก่อนเวลากับสติ๊กเกอร์เยอะเกินนะฮะลืมไปเลยพี่อู่บางใหญ่สวัสดีครับจากคนอื่นคนไกลของมาช่านะครับโอเค thank you นี่ๆส่งสติ๊กเกอร์มานะฮะพี่แสวงชัยคนธรรมดาหินเหล็กไฟครับดีเจอย่างเงี้ยได้เพราะมันไม่ลืมนะฮะมันเป็นเพลงชื่อเพลงไปเลยนะฮะเป็นไม่เป็นอะไรของปราโมทครับพี่เฟิร์สนะฮะพี่เฟิร์สกับพี่แสวงชัยนี่คนเดียวกันปะชอบส่งความคล้ายๆกันนะฮะคิดว่าคนเดียวกันนะเซฮายครับดีเจวินขอเพลงแมงมุมของแสงระวีสีระแวงหน่อยครับพี่ทองบาทักทายครับขอเพลงวังวนหน่อยฮะวอวังวนพี่ช่างหลองชัยนาสวัสดีครับขอเพลงส่งลิงก์มาแล้วดีเจมันไปกดดูลิงก์นะที่ส่งมานะครับทาทาอเมะด้วยกันละกันนะครับขอเพลงชั่วนิรันกะทิหน่อยค่ะชั่วนิรันของกะทิหรอโปเต้พระราม7มาไวฮะโปเต้จะรวยวันนี้โปเต้จะรวยโปเต้จะถูกหวยเดี๋ยวรอดูโปเต้จะรวยจริงหรือเปล่าสวัสดีพี่นาวินซ่าเลยกันนะฮะทักทายตอนบ่ายครับผมจะรวยครับนี่ละไหวแล้วนี่ใครจะรวยบ้างจ้าวันนี้ใครจะรวยบ้างนะฮะพี่นกบอกว่าทักทายคาดิจทันเมินแล้วบอกได้ทักทายนะฮะมองไปสายลำไยที่ไหนอ่ะที่บ้านกะมองไปสายลำไยว่ะ ไปเก็บลำไยนะฮะปีนี้ลำไยราคาดีขึ้นไหมพี่นกเห็นว่ามันดีขึ้นนะเพราะว่าหนึ่งนะคนปลูกน้อยลงนะครับที่ลำพูนเชียงใหม่นะฮะเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยเป็นเมืองที่ปลูกลำไยเยอะมากโดยเฉพาะลำพูนนะครับคำขวัญลำพูนมีคำว่าลำไยด้วยเออนะเป็นเศรษฐกิจแล้วก็มันพินาศมาช่วง7-8ปีที่ผ่านมาเพราะว่าจีนไม่รับซื้อเจอโควิดนะครับเจอไอ้พวก

อะไรนะที่มันเป็นเพี้ยเนาะเจอเพี้ยแล้วก็คนมันปลูกเยอะเกินตอนนี้หลายสวนลำไยก็ล้นสวนลำไยแล้วไปทำไม่ทำอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ไปทำสวนอย่างอื่นตอนนี้ราคาก็เหมือนกลับมาดีครั้งหนึ่งนะเหมือนกลับมาดีครั้งหนึ่งนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะนะครับพี่อ้อยสังกำแพงทักทายด้วยกันละกันครับทักทายรอบสองนะจ๊ะแล้วก็พี่สนเดี๋ยวนะพี่ตองบอกว่าดีเจครับขอเพลงเศษเหลือของดร.ฟูด้วยกันละกันนะครับพี่นัทนะฮะสวัสดีครับ1กันยายนขอเพลงสืบทอดเจตนาของแอดคาราบาวแล้วก็พี่สนส่งไปการ์ดมานะครับไปกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะก๋วยเตี๋ยวในแคนนะฮะก๋วยจั๊บขาหมูกรอบน้ำข้นนะฮะโอ้โหน่ากินจังเลยพี่สนครับถ้วยนี้ไม่อิ่มนะฮะอีกจังลวกมาม่าซะอีก2ซองนะฮะเพลงนรินทร์นะครับสวัสดีครับดีเจวินทีมงานด้วยฮะขอเพลงฟันเฟือนของพงษ์พัชด้วยแล้วก็ปาริสาบอกว่าดีเจโหดอีกละไม่โหดจ้ะแค่แซวแค่แกงเฉยๆพี่ตัวเล็กห้างฉัตรทักทายครับห้างฉัตรสดใสครับวันนี้ขอเพลงใจกลางมหาสมุทรนะของเล็กราชเมธด้วยกันละกันครับทักทายเข้ามานะส่งอะไรมานี่ส่ง Facebook อะไรมาขอเพลงใจทั้งใจนะครับขอมอนไปนั้นของไอแซคนะฮะที่เธอฝันยามหนุนนะครับอ๋ออันนี้นะไอแกะเรื่องบอลนี่นะเมื่อคืนดีเจเปิดไปละเดี๋ยวจะรีรันอีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อคืนน้องของร่อนเมื่อคืนน้องของร่อนเข้ามาแขวะกันเต็มเลยถ้าใครฟังกลางคืนจะได้ยินเสียงการแขวะกันดีเจขี้เกียจรีรันเนาะเพราะกลางคืนในแฟนบอลเขาแขวะกันสุดสุดเด็ดเลยคุณฟังจะมีตัวตึงหนึ่งคนชื่อน้องของร่อนนางเชียร์ลิเวอร์พูลนะฮะนางจะชอบไหว้แมนยูว่าเป็นทีมตะกากนะฮะแล้วก็ทีมลิเวอร์พูลเป็นทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษนะฮะสักพักนึงจะมีพี่ใหม่นี่เขาเชียร์แมนยูนะฮะแล้วก็พี่ต้นคุงอีกคนหนึ่งเขาจะมาขิงนะเขาจะมาขิงน้องของร่อนตอบนะฮะนะฮะ10 โมงครับพี่ต้นคุงบอกว่ามีความสุขเป็นพิเศษครับว่าเงินเดือนออกแล้วออกแล้วก็โดเนทที่จีวินด้วยนะครับมาเร็วๆพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862ใครยังไม่ได้โดเนทให้ดีเจวินสามารถโดเนทค่าไฟมาเร็วๆค่าไฟมาแล้ว0840456862นะครับบัญชีพร้อมเพย์มาเลยจ้ะพี่บอกว่าดีเจวินครับขอเพลงดาดาดาของนันอันวาอันคืบทำไมอันวาพี่เอาไว้กับป้าดาและดารินดาลินดาพี่โอขอเพลงให้อ่ะพี่นิดปทุมผายขอเพลงทิ้งกันไม่ได้หรอกนะฮะได้ครับเดี๋ยวหาให้อันเดินมาแล้วครับแมนยูนะครับวันนี้เป็นวันเกิดลูกบ่าวลูกชายครับขอเพลงวันเกิดของอริสมันด้วยกันละกันจ้ะอ๋อนี่นะฮะลูกชายพี่เนิ่นนะฮะนิสัยได้ตาเนิ่นมาป่ะ เดี๋ยวให้ประเดี๋ยวให้นะครับพี่ธงชัยสิงห์บุรีทักทายบ่ายร้อนๆครับขอเพลงจินนี่จ๋าได้กันละกันอาช่วงเพลงวายเปิดให้นะครับพี่ปิยะเอสสีราชาโฮเทลนะทักทายครับเอสสีราชาวันนี้ทะเลสวยมากๆเลยขอเพลงมังงึอุ๋งๆกันละกันเดี๋ยวสักครู่เปิดให้พี่ช่วงเพลงวายเนาะนะสีเอสสีราชาโฮเทลอากาศดีเนาะไม่เจอฝนอันดีแล้วพี่สดใสทักทายซิกแซกด้วยส่งลิงก์เพลงเข้ามานะครับซิกแซกแล้วก็อะไรนะขอเพลงบันทึกหน้าสุดท้ายของพี่เบิร์ดด้วยนะพี่ป๊อตอยากฟังนะครับได้เลยเดี๋ยวหายฟังนะจ๊ะสักครู่หนึ่งนะครับพี่จังเป้งสุโขทัยขอเพลงการหลบหนีด้วยครับทักทายนะจ๊ะพี่แดงจากแม่ออนเซฮายด้วยกันละกันแม่ออนเชียงใหม่ครับแล้วก็พี่สองเซฮายในช่วงเวลาพักบ่ายสุขสันต์วันหวยออกครับวันนี้ใครจะรวยเดี๋ยวมาดูกันพี่หอสุพรรณสุราษฎร์ทุเรียนก็เริ่มเยอะเหมือนกันพี่ไหนพี่หอจะส่งทุเรียนให้ดีเจไม่ใช่เหรอฮะเมื่อวานได้ทุเรียนกวนมาถุงหนึ่งพี่เลิฟเอามาให้ฟัง500 บาทนะมีคุณป้าคนหนึ่งคุณแม่คนหนึ่งที่ตลาดหน้ามอชก็ซื้อมาฝากพี่เลิฟพี่เลิฟตอนนี้อยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักนะฮะไม่กล้ากินก็เลยมาให้ดีเจวินทุเรียนกวนอร่อยมากเลยนะเขาบอกว่าถุงนี้500นะถุงใหญ่เบ้อเริ่มเลยทุเรียนกวนจากปากใต้นะฮะอร่อยมากนะฮะไม่หวานเกินหวานเบาๆอ่ะหอมดีนะฮะพี่เพชรสวัสดีครับทักทายตอนบ่ายครับวันนี้กินน้ำเต้าหู้ครับดีเจพี่สนเอสก้าบอกว่าก๋วยจับกัดหน้าศูนย์ราชการครับแล้วก็กำมลวันบอกว่าสวัสดีค่ะขอเพลงคนหูเหล็กนะฮะเอาวันก่อนขอมาไม่ได้เปิดให้เนาะเดี๋ยวเปิดให้ชมเพลงร็อกนะกำมลวันนะครับพี่โอส่งภาพน้องเหมียวมาหนึ่งตัวครับอยู่ที่ทรูนะครับดิจิทัลพาร์คนะฮะแล้วก็พี่โอว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับลูกชายตันเนิร์นด้วยกันละกันครับ พี่ศิริโชคภูมิปัญญาภูมิศิลันนาทักทายพิต้าด้วยกันละกันฮะโอ้โหไม่มีเหตุผลนะครับให้ไอต้าครับจมเจ็บเคี้ยวนี่เคี้ยวแคบไข่ไม่ได้กินแคบไข่ไม่ได้แต่กินลาบได้นะครับและช่างบอยพัทลุงทักทายช่องบ่ายที่แดดร้อนๆครับที่พัทลุงฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับขอเพลงยังไม่ไปไหนของวงฟลายด้วยครับพี่วงฟลายนะฮะ
มาทุเรียนตันเนิ่นทุเรียนกวนครับพี่โอฮะมาทักทายกันนะครับพี่บอยส่งภาพมาวันนี้มีแดดแรงๆครับที่หน้าอู่ที่บ้านตัวเองนะแล้วก็มีรถ Mazda นะครับหรือ Ford เนี่ย Mazda นะครับ1คันกำลังซ่อมอยู่นะครับสีบรอนทึบๆเทาๆหน่อยป้ายทะเบียนกระบี่นะ5224เลขสวยด้วยนะครับลมแรงพัดกิ่งมะม่วงหล่นใส่หลังคาครับดีเจโอ้โหเดี๋ยวดิฉันขอดูก่อนปัดโทษหลังคาที่พี่สร้างใหม่นะแล้วมันพังไหมนะโอ้ตายแล้วนะฮะใครที่มีต้นไม้เก่าๆต้นไม้ที่ไม่ได้ดูแลต้องดูดีๆนะครับบางครั้งบางทีมันล้มลงมาฟาดเขาใส่หลังคาบ้านหลังคาช่องลมแรงบางครั้งมันมีพายุมาไงนะครับนี่คือเพลงที่ฝากมาช่วงต้นรายการเข้ารายการมาโอ้โหไหลมากันเพียบเดียวเดี๋ยววันนี้เปิดให้พี่จุ๋มก่อนเมื่อวานขอเพลงมา11โมงดิเจลืมอ่านแล้วก็ความมันก็ลืมไปเลยนะฮะว่าจำได้ว่าเหมือนคนขอเพลงดอกหญ้ากับพายุมาแล้วเราก็ลืมว่าไม่รู้ว่าใครขอมานะฮะคุณฟังข้อความมันมาเยอะมากนะนะก็นั่นแหละพยายามเปิดให้ถ้าใครไม่ได้ฟังเพลงอะไรก็ทวงมาได้นะครับแต่ขอคนละเพลงก่อนเด้อนะฮะมันจะเยอะเกินนะฮะดอกหญ้ากับพายุฮะเขาบอกว่าฟังเองเนี่ยไม่สนุกเปิด YouTube เองก็ได้แต่ไม่ดีไม่ได้มันต้องฟังกับเราด้วยกันนะฮะฟัง1คน2คน3คน100คน 1,000 คนมันก็รู้สึกไม่เหงาเนาะรู้สึกไม่เหงาพี่บอยว่าดีใจครับกระเบื้องแตกไปนิดหน่อยฮะเอ้านะฮะหมายเลขช่างมาซ่อมเลยพี่ตาว่าดีใจครับมาลาบครับลาบป่าลาบป่าลาบปลาพี่น้องบอกว่าขอเพลงคู่เธอของไอ้เสกก็แล้วกันจ้ะ

0: ชื่อเพลงว่าดอกหญ้ากับพายุนะครับเพลงจากโยมธนากรเพลงนี้เป็นเพลงที่ร้องเหมือนกับประมาณว่าเอาเพลง F4 เนาะนะเพลงนั้นนะครับมาทำเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะฮะสมัยนั้นนะครับดังมากๆเลยฟังเธอฟังอยากบอกคนดีจากวันนี้เป็นต้นไปทักทายกันช่วงบ่ายนี้นะครับมีสาวแย้นะครับจากไต้หวันบอกว่าดีเจขาขอเพลงเป็นตายและดีฝายกับกระป๋อมด้วยและส่งบรรยากาศที่ไต้หวันไม่ดูตอนนี้ลมกำลังแรงมืดครึ้มเลยนะนี่ฟังเสียง
1: ไต้หวันฝนตกค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อฝนตกหรอนี
1: ่ฝนตกค่ะ
0: ฝนตกค่ะนี่แสงเสียงของแย้นะฮะส่งบรรยากาศมาท้องฟ้าอึมครึมนะมืดครึ้มนะนี่อยู่บนตึกชั้นบนนะฮะไต้หวันนะฮะส่งบรรยากาศมานะครับพี่สองอยากจะฟังเพลงอาเพอร์เชอร์เพอร์เชอร์นะในเวอร์ชันรีมิกซ์นะฮะเดี๋ยวช่วงเพลงไวจะเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะพี่เนิร์นว่าไงส่งเบอร์ดูเน็ตมาให้กำหมายความว่ายังไงพี่ส่งเบอร์ดูเน็ตมาให้หมายความว่ายังไงจะเช็คเน็ตพี่หรอหรือว่ายังไงไม่เข้าใจหรือให้ดีเจเช็คเบอร์ให้หรือยังไงจอยว่าดีเจขาเกิดไม่ทัน F4 เลยค่ะสองรอบนะจอยนะเกิดไม่ทันสองรอบนะฮะหมายถึงว่าลูกพี่สุภัทรเกิดไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวมาเปิดเพลงกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายสามครึ่งเรามาดูตัวเลขกันวันนี้ใครจะได้เลขอะไรโปเต้เนี่ยเขาซื้อหวย975ได้เป็นครึ่งปีแล้วคุณผู้ฟังยังไม่ถูกเลยเรียกว่าบุดวิดไปบุดวิดมาไม่ตรงเลขสักที975 BP Radio ไงนะครับก็จะซื้อเลขนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ออกพี่สวัสดิ์ว่ากินข้าวมาพุงปริ้นเลยครับดีเจอยากฟังเพลงลุงเบิร์ดกับป้าจินครับเดี๋ยวช่วงเพลงไวเปิดให้สักครู่หนึ่งประมาณสักบ่ายสองครึ่งเนาะก่อนบ่ายสามเปิดให้เพลงไวเดี๋ยวเราเข้าเพลงช้าก่อนเบาๆสัก 3-4 เพลง 5 เพลงก่อนเนาะเมื่อเช้าพี่เพชรว่าดีเจครับไปส่งลูกชายซื้อรองเท้ามาแล้วตามคำแนะนำของแฟนรายการวันนั้นมีใครนะพี่สนหรือเปล่าพี่สนหรือว่าลุงดาบมั้งเนาะ 2-3 คนแนะนำมาบอกว่าให้ไปซื้อพี่สรุปว่าพี่เพชรไปซื้อร้านไหนดีแคทลอนหรือเซ็นทรัลแอร์พอร์ตหรือที่ไหนฮะวันนี้ซื้อรองเท้ามาแล้วหลายพันบาทซื้อลูกชาย1คู่นะครับเป็นรองเท้าวิ่งนะฮะสีสันสวยงามทีเดียวเป็นสีส้มทีเดียวนะฮะรองเท้าที่แบบเป็นเรียกว่าเป็นแบบตะปุ่มตะป่ำเขาเรียกว่าอะไรรองเท้าที่มันมีนะข้างล่างอ่ะเอาไว้ออกวิ่งโดยตรงเลยนะครับขอบคุณแฟนรายการที่แนะนำให้ไปซื้อด้วยนะครับพี่สุชอบว่าตอนนั้นอยู่ป.2เพลงนี้จริงเหรอครับพี่แต่ว่ะทำไมหน้าเท่าเลยอายุอ่ะโปเต้ว่าวันนี้ต้องออก975แล้วดีเจวันนี้ต้องออกนะฮะโปเต้ต้องไปเต้นแก้บนเด้อนะมาฟังเธอฟังอย่าบอกดีเดี๋ยวให้เบอร์เดย์ให้กับพี่เนิ่นก่อนมาให้กับลูกชายพี่เนิ่นนะฮะเปิ้ลจะโอนตังค์ให้ดีเจขอเบอร์ดีเจ0840456862พี่พี่สนจะโอนตังค์หมดแล้วฮะ ส่งเบอร์เน็ตมาให้ดูกรรมเนี่ยให้เบอร์เดย์กับพี่อ๋อเบอร์ดีเจนะฮะอ๋อเบอร์โดเน็ตแต่มันอ่านเป็นดูเน็ตนะฮะแล้วดีเจก็ว่ามันอะไรดูเน็ตนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าจะให้เช็คอินเทอร์เน็ตสัญญาณนะฮะเวลาพูดพูดช้าๆ AI หรือว่าไอ้แป้นพีมันฟังไม่ทันนะฮะโดเน็ต0840456862นะที่ส่งมาจ้ะงั้นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้พี่เนิร์นก่อนให้กับลูกชายพี่เนิร์นก่อนมา

0: ขอมีความสุขมากมายนะสำหรับชุกชายพี่เนิ่นนะครับชื่ออะไรครับลูกเพียชื่ออะไรครับน้องเนี่ยนะฮะเกิดพี่ปสอะไรดูจากหน้าน่าจะรุ่นน้องดีเจเป็นหลายปีอยู่นะฮะชัยฤทธิ์เหรอขอให้ชัยฤทธิ์นะฮะมีความสุขมากมายนะครับเติบโตมานะครับอย่าเป็นผีบ้าเหมือนพ่อนะ อย่าเป็นผีบ้าเหมือนพ่อนะอันนี้ดีกว่าพี่เนิ่นเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดลูกชายพี่เนิ่นนะครับเราจะต้องเปิดคลิปวิดีโอให้พี่เนิ่นมีความสุขสักหนึ่งคลิปนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดีเจขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะต้องเปิดหนึ่งคลิปวิดีโอให้พี่เนิ่นมีความสุขพี่เนิ่นครับฟังคลิปวิดีโอนี้ก่อนเด้อนะฮะนี่คลิปนี้นะฮะเดี๋ยวดีเจขอเปิดเสียงก่อนเด้อเดี๋ยวขอเปิดเสียงก่อนนะนะ1 2 3
1: โดนนำผมได้ยินเสียงเป็ดหลุดมาจากเล้าตอนทีมเราโดนนำผมได้ยินเสียงเป็ดหลุดมาจากเล้าแต่ตอนนี้ส่งไปอยู่ใต้ตีนแล้ว
0: โอ้โหตาเดินชอบคลิปนี้พี่โอเอาเพลง Happy Birthday ไปฟังนะโดนขิงอีกแล้วอ่ะ

นี่คือ Happy Birthday ขอมีความสุขมากครับจากอลิฟมันนะฮะแล้วก็คนอื่นๆด้วยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดในช่วงสัปดาห์นี้นะขอให้มีความสุขมากมายกันละกันนะบ่าย 2:15 นาทีเนาะเกิด1มิถุนายน1กันยายนปีนี้ใช่มั้ยเอางี้ดีกว่างั้นเราเปิดเพลงนี้เราเล่นเพลงมีจังหวะก่อนมั้ยวันนี้เราเปิดหัวอะไรกันเล่นเพลงมีจังหวะก่อนกันเนาะจะได้คึกคักกันนะครับมาเอาอุ่งๆมังงึกอุ่งๆไปก่อนกันละกันนะครับจะได้ชิวๆกันนะนี่สวัสดีพี่ข้าวเปล่าด้วยกันแล้วกันครับสักทายพี่ฮอนด้วยแล้วเปิดเพลงไวก่อนกันแล้วกันช่วงนี้บ่าย 2:16 นาทีนะครับ

เพลงใสๆนะครับชื่อว่ามังงึกมืออุ่งๆนะเดี๋ยวนี้เจนซีก็จะมีคำศัพท์อะไรแปลกๆให้เราได้แบบมึนงงนะฮะให้ได้จึ้งให้ได้ตาชนะครับให้ได้โบ๊ะบะนะฮะเห็นไหมมันจะเป็นศัพท์อะไรที่แบบคิดไปแต่ว่าคนที่อยู่ในเจนก็จะเข้าใจนะฮะว่าต้องการสื่ออะไรเหมือนคำหนึ่งที่ช่วงหนึ่งที่มีคำว่านกไงอยู่ดีๆกับนกนะใช่ไหมจำได้ไหมอยู่ดีๆกับนกอ่ะตอนนั้นต้องหลายคนงงว่าอะไรคือนกว่าอย่างอารมณ์ฟิลเหมือนประมาณแบบผิดหวังเงี้ยผิดหวังอกหักอะไรเงี้ยอยู่ดีๆก็นกเงี้ยคิดดูนะพวกเจนซีมันจะคิดคำศัพท์แปลกๆมาบ่อยๆมังงึกอุ๋งจึ้งตาสนกโบ๊ะบะมันจะมีมากกว่าเจนสมัยก่อนเจนเมื่อก่อนมีคำว่าอะไรฮะแค่คำว่าจ้าบคำเดียวละใช้มันไปเป็นชาตินะจ้าบนะตอนนั้นวันดีเจครับอย่าลืมเชียร์แมนยูด้วยนะนัดต่อไปนี่ครับพรีเมียร์ลีกครับเอเวอร์ตันพบแมนยูนะครับวันที่6กันยานี้เวลา2ทุ่มนะครับนี่นะฮะรอดูว่าผลจะเป็นยังไงผลจะเป็นยังไงพี่โอฮะผลจะเป็นยังไงฮะฉันโต๊ะเธอใช่อีกคำหนึ่งนะฮะคำว่าโต๊ะอีกอันหนึ่งเมื่อก่อนแต่ว่ามันไม่ค่อยแมสเท่าไหร่นะพี่โต๊ะนี่อาจจะเป็นคำแบบเฉพาะฉันโต๊ะเธอใช่อีกหนึ่งคำที่เมื่อก่อนที่เคยใช้กันนะแต่ว่าเหมือนไม่แพร่หลายเท่าไหร่ไม่แพร่หลายเหมือนเท่าเพลงเด็กเจนซีปัจจุบันนี้นะไม่ทัชเท่าไหร่บรูโน่แฟนันเดสยิง3ประตูแอสซิสต์1ประตูค่าตัว47ล้านฟอเรียนฟิเอสยิง0ประตูแอสซิสต์1ประตูค่าตัว116ล้านเอ๊ะยังไงใน Facebook ของจานบีปีศาจแดงลงเอาไว้นะฮะบรูโน่กับฟอเรียนนะครับอุ่งๆมากๆเลยอยากฟังเพลงของซิลิฟูหนึ่งเพลงครับพี่ต้าบอกว่าอยากจะฟังเพลงมันๆ นะฮะสะทายก้อยรัดพร้าวด้วยสวัสดีวันหวยออกดีเจวินขอเพลงแก้วตายขอร็อกมนแคนแก่นคุณสักเพลงส่งจูนใหม่ละสวัสดีฟิล์มเลดี้ด้วยเลยกันนะฮะขอเพลงจากคนรักเธอของกอล์ฟเฟ็กซี่คาร์ดิเจรอฟังจ้าสักครู่กันละกันสักครู่กันละกันนะฮะขอเปิดเพลงยุค90สัก 2-3 เพลงมาเมื่อกี้ก็ฟังพี่สุภาจะฟังเพลงพี่เบิร์ดใช่ไหมเดี๋ยวจะให้ฟังจินิจ่าด้วยย้อนกลับไปยุคปี2000เมื่อก่อนขอเพลงไวกันก่อนช่วงนี้นะครับไวต้องรับหวยออกไงขอเพลง OMB ชัยสาร

มาแล้วนะฮะมีเพลงนี้ครับต้องถามอเมฆอเมฆเกิดทันเพลงนี้ไหมครับทั้งแฟนจ๋าทั้งเพลงนี้มายุกยุกไล่ๆกันเพลงนี้2002ราตรีอุ้ยอเมฆเกิดปีอะไรนะ2000ใช่ป่ะอเมฆได้2ขวบอะอเมฆกำลังหัดคลานอยู่คลานไปคลานมาเต้นเฉยเลยนะฮะคุณฟังนึกถึงเด็กกำลังหัดเดินตัวแต่ตัวแต่นะแล้วเพลงนี้ดังคิดดูสิ2002ราตรีครับเนี่ยอเมฆลองระลึกความหลังหน่อยซิเมื่อ2ขวบที่แล้วอเมฆได้ยินเพลงนี้หรือยังทดสอบ IQ ความจำหน่อย

องบอกว่าเป็นเพลงในตำนานที่หลายคนต้องรู้จักเลยสำหรับเพลงนี้2002ราตรีนะฮะไม่มีใครไม่รู้จักเด้อนะฮะสนุกสนานกันช่วงนี้ขอไปเพลงร็อกหนึ่งเพลงเลยกันที่ต้าอยากฟังเมื่อกี้นะครับมาเลยช่วงนี้เราเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะจะนี่คือคาการบ่ายสองครึ่งนะฮะคุณฟังตอนนี้ตาเริ่มปิดนะเมื่อกี้กินทุเรียนกวนไปนิดเดียวเองนะฮะอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นแป้งเป็นน้ำตาลคุณฟังมันจะทำให้ชนง่วงนี่เรื่องจริงวันใครที่กินข้าวเยอะกินข้าวเหนียวมันจะง่วงมากๆเลยนะพวกข้าวเหนียวนี่นะอะไรอย่างนี้นะจะง่วงมากนะครับบ่ายสองครึ่งตอนนี้นะครับ

โอ้โหอย่างมันทีเดียวดีเจครับอะไรจะมันขนาดนี้อ่ะโอ้โหต่อได้เพลงมันเพลงนี้ไหมมีคนฟังขอ The Olan Project เข้ามาด้วยนะครับบอกว่าดีเจครับอยากจะฟังเพลงดีเจขาอยากจะฟังคนหูเหล็กจริงๆขอมันก่อนแล้วลืมเปิดให้คน

ปัดโทหูเหล็กเลยเหรอครับฟังดีๆนะมันเขาออกเสียงเป็นหูใช่ไหมฮะเออเขาออกเสียงเป็นหูใช่ไหมไม่ได้หูฝาดใช่ไหมครับเขาออกเสียงเป็นหูใช่ไหมครับไม่ใช่อื่นใช่ไหมพี่แดงว่าสงสัยทุเรียนกวนเหตุแน่เลยดีเจวินไปเปิดเพลงผีบ้าขนาดนี้นะฮะดีเจไม่ได้เปิดพี่คนฟังทางบ้านไบโพล่าขอมาเอามาแดนซ์กันอีกสักสองสามเพลงดีกว่าช่วงนี้จะได้ตาเปิดกันจะหลับกันนะฮะจะตั้งเพลงแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องขอเพิ่มแล้วเด้อพี่สวัสดิ์ว่าหูเหล็กครับดีเจฟังดีๆสุดว่าหูนะดีโอแลนด์โปรเจกต์นะฮะตอนนี้คิวเต็มและห้ามขอเพิ่มเด้อนะฮะทักทายพี่นกบอกว่าดีเจขายนะปวดหัวกับเพลงจังเลยค่ะทักทายพี่รับเหมาด้วยนะพี่รับเหมานี่ก็เพลงประจำตัวเพลงอินดี้จะหูเหล็กแค่ไหนก็ยังชิลเหมือนเดิมทักทายลุงแปะด้วยนะฮะ

พลอยบอกว่าเปิดเพลงวันนี้สงสัยฉลองอะไรถูกหวยลูกงานแน่เลยเป็นไปได้เหมือนกันนะวันนี้ใครถูกหวยบ้างใครจะถูกหวยแดกบ้างนะฮะพูดไม่จบนะครับวันนี้1กันยายนนะครับวันหวยออกเดี๋ยวสักพักน่าจะมาแล้วตัวเลขนะเดี๋ยวเราจะได้ฟังพร้อมๆกันนะครับวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงก่อนตอนนี้คิวมันเยอะมากเลยคุณฟังฮะเยอะมากนะฮะนี่ขนาดเปิดไปหลายเพลงแล้วนะเนี่ยได้ฟังเพลงไว้อีกสัก 2-3 เพลงเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังอาร์เพอร์เชอร์เพอร์เชอร์นะฮะ APT นะครับจะให้ฟังแสงเดวีสีและแวงแมงมุมครับมีมหาลัยวชนจากพัทลุงนะครับมีเพราะฉันยังอยู่ของไอ้น้ำคู่เธอจากเสกโลโซครับใจเหลือจากดร.ฟูนนะครับเป็นตาได้ดีจากลาบานูนครับไม่มีเหตุผลจากดังพันกรครับยังไม่ไปไหนจากวงฟลายคนธรรมดาจากหีเหล็กไฟครับจะเธอกอดใครจาก New X เรืองจากวงเกิร์ลเอ๊ะวังวนนี่คือของวันหรือของแคลดครับเมื่อกี้ที่ขอมาจากทองบาของแคลดหรือว่าของวงเกิร์ลเออของวงอะไรนะวันครับวังวนนะปราโมทไม่เป็นอะไรครับทางเดินชีวิตธีรเดชจากคนอื่นคนไกลของมาช่ามาถึงหน้าสุดท้ายของเบิร์ดกลางมาสมุทรจากเล็กดอชเมธพี่แจ๊ดครับปุ๊กปาปิยองกุ๊กนะฮะทิ้งฉันไม่ได้หรอกการหลบหนีจากแฮกเกอร์นะฮะจากแฮกสืบทอดเจตนาฟันเฟือนความรู้สึกของตัวฉันผ่านวัยยาวปัดทอกี่เพลงเนี่ยขอลุงแปะด้วยตอนท้ายด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เพลงนะฮะตีว่า30เพลงในการต้นรายการเมื่อกี้นะฮะพี่ทองบาว่าของแคทครับดีเจได้เลยนะจ๊ะ

0: ใครตอบได้บ้างว่าเพลงนี้มีกี่เพลงใครตอบได้บ้างเอ่ยนะฮะมีกี่เพลงในนี้นะฮะแน่นอน
1: โอเปอร์ทอมทอมดาว
0: น์มีอาร์พีทีมีอาร์พีทูแน่นอนมีเอพีทีนะมีอะไรอีกมีกัมนังสไตล์ใช่ไหมคนทำนี่เก่งเนาะเอาไปโคเวอร์เอาไปมิกซ์ได้นะฮะมันมี4เพลงนะมีอาร์พีทูอาร์พีทูนี่นะแล้วก็มีอาร์ปัชเยอาร์ปัชเทนานะฮะมีกัมนังสไตล์มีแบล็กเวจิกบูแมนด้วย4เพลง4เพลงแล้วก็มีมาด้วยต้าวันนี้เจอครับนี่ว่างานลำวงปล่อยหลวงนะฮะถูกใจช่างน้อยขนาดเลยว่ะมีเพลง45ได้ป่ะหนูเพลงเนี้ย

ทักทายพี่นพฤทธิ์นะครับพี่นพฤทธิ์ต้องขอเพลงละพี่ผมดีเจค้างอีก25เพลงเปิดไม่ทันละสวัสดีครับพี่ดีเจครับขอเพลงโคราชบลูนะฮะของเสกได้ไหมฮะขอได้นะแต่ไม่ได้ฟังนะพี่นะถูกใจพี่อ้อยนะถูกใจพี่อ้อยนะมาคอยสักเพลงได้ไหมเออเพลงนี้เพลงนี้นะฮะลดจังหวะให้เบาลงแต่ว่ายังไม่เบามากเดี๋ยวจะค่อยๆเบาลงเบาลงตอนนี้ดีเจค้างอีก25เพลงนะฮะไม่ต้องขอเพลงเพิ่มแล้วนะเมื่อกี้มีเพิ่มเติมมาจากพี่ช่างเบิร์ดสรรหานะฮะล้ำลึกการจากไปของสืบนาคาสเทียนเขาเป็นพี่น้องกันเบิร์ดสรรหลวงกับนัทนี่นะมาเหมือนเดียวกันเป๊ะเลย

ไทยนะครับแสงระวีครับพี่แล้วผมว่าดีใจครับแต่แล้วนี่ว่าเป็นเพลงของ JR Voy ดนตรีสาวขึ้นมาเหมือนมันนะเหมือนนะอ๋อคนละเพลงกันนะงั้นเปิดให้พี่เลิฟสักหนึ่งเพลงแล้วกันนะพี่เบสวันนี้เข้าวันนี้ขอฮอมปล่อยทุกเพลงครับพี่เจได้เลยครับเดี๋ยวช่วงหน้าพี่เจจะเข้าเพลงเบาลงนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวฟังหวยกันอีกสักครู่หนึ่งนะฮะมีเพลงของก้อยอีกหนึ่ง

รู้สึกว่าจะมีอยู่3เพลงที่ดนตรีมันคล้ายกันฮะแล้วก็คนละยุคเลยนะอันแรกคือแมงมุมแสงระวีดนตรีเริ่มคล้ายกันเห็นไหมคล้ายกันเนาะอันนี้คือแมงมุมแสงระวีแล้วทีนี้พอประมาณ240ต้นๆนี่แหละก็คือไวรัสไวร้ายหรือว่า38 39มั้งถ้าจำไม่ผิดนะฮะสมัยนั้นนะฮะไวรัสไวร้ายดนตรีขึ้นเหมือนกันเป๊ะเลยได้จะนึกถึงอีกเพลงนึงเนี่ยคล้ายๆกับอีกอันนึงนะที่จะว่าคล้ายนะอันนี้ลองฟังดีๆเพลงอะไรอันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่รู้สึกมันคล้ายๆใครจำใครรู้จักเพลงนี้บ้าง

จะแถมมาทำทะลึ่งนะฮะเดี๋ยวรถจังหวะให้เบาลงดีกว่ามีแต่มหาลัยวัวชนมีไอ้น้ำมีเสกโลโซมีหลายเพลงเลยเดี๋ยวรอฟังและช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันด้วยนะครับตอนนี้คุณผู้ฟังที่อยู่ในแอปพลิเคชันมันเต็มแล้วนะฮะคุณผู้ฟังเฉลี่ยไปแอปพลิเคชัน BP Radio 2บ้างนะครับเนาะอันหนึ่งมันเต็มนะครับเดือนหน้าเดี๋ยวจะเพิ่มแบนด์วิดต์นะฮะเดือนนี้นะให้มันกว้างขึ้นอีกนะฮะ

เป็นเด็กบ้านๆเนี่ยเป็นเด็กแบบมหาลัยวัวชนนี่เนาะโปเต้เคยชนวัวไหมครับโปเต้ฮะเคยแต่ชนกวางนะฮะพี่เลิฟนี่มีกวางหลายตัวนะดวงกวางนะฮะเพลงขอไว้นะครับจากนี่เลยนะครับวงพัทลุงนะครับวงพัทลุงนะครับเนาะโปเต้ว่าเดี๋ยวรอหวยกันคุณผู้ฟังครับตอนนี้ใครที่ฟังในแอป BP Radio นะครับในแอป1นะฮะห้ามออกนะถ้าออกปั๊บมันจะฟังไม่ได้นะครับให้ไปฟังใน BP 2นะครับย้ำอีกรอบนะเปิดแอปวิทยุออนไลน์วิทยุ Thailand Radio นี่นะและพิมพ์ค้นหาคำว่า BP อย่างเงี้ยมันจะขึ้นมา2ช่อง BP หลัก BP Radio 1นะฮะกับ BP Radio 2 BP 2นะฮะเฉลี่ยไปฟัง BP Radio 2ด้วยนะครับอันหนึ่งมันเต็มนะครับเดือนหน้าดีเจจะเพิ่มแบนด์วิดท์ให้มันกว้างขึ้นนะครับเนาะให้ไปแอป2บริเจทำสำรองอีกอันหนึ่งนะฮะ BP 2กดแทนนะครับเพราะตอนนี้มันแน่นกันที่ BP 1นะฮะเมื่อกี้มีหลายคนทักมาบอกว่าฟังไม่ได้นะจ๊ะถ้าคุณฟังออกจาก BP 1ไปปั๊บมันก็จะฟังไม่ได้อีกเลยเพราะคนอื่นจะมาแทนปุ๊บทันทีเลยนะครับแบนด์วิดท์มันเต็มนะฮะไป BP Radio 2กระจายไปนะจ๊ะโปเต้เวิร์ดดีใจครับขอให้ปังครับรอบนี้ซื้อหวยยังไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเลขจะเคลื่อนซื้อมา27ใบปัดโทปัดโทถ้าหวยออก00คือโปเต้ถูกแน่แน่โปเต้ซื้อหวยมา27คูณ27นะฮะ27ใบ2คูณ2ฮะปัดโทแล้วโปเต้ไปเอาเลขนี้มาจากไหนฮะเอาเลขเด็ดมาจากไหนก่อนมาลุ้นกันนะครับเดี๋ยวบ่ายสามครึ่งเราจะได้ลุ้นกันเราฟังไปเรื่อยๆยาวๆไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปดูไลฟ์สดที่ไหนนะฮะ

0: จะเป็นคู่เธอครับงานจากพี่เสกโลโซนะครับตอนเราเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงกับดีเจวินกันต่อที่ BP Radio ครับวันนี้1เดือนกันยายนแล้วเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับ1กันยา2569กับเพลงที่อยากฟังกันวันนี้คิวเราแน่นเลยนะครับบ่าย3แล้วคุณผู้ฟังทักทายทางบุญทริกด้วยนะฮะ FM 90 MHz KS Radio ที่อำเภอบุญทริกอุบลราชธานีด้วยนะครับเป็นไงวันนี้ฝนหายเลยใช่มั้ยครับวันนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศหลายจังหวัดนี่ฝนหายไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ตกทั้งวันทีเดียวใช่มั้ยครับทางอีสานต่างๆวันนี้ในเรดาร์เนี่ยเบาลงละนะครับแต่ว่าเห็นว่ามีทางอุบลนิดนึงใช่มั้ยทางเดชอุดมบุญทริกนะยังพอมีกระจัดกระจายเล็กน้อยเนาะบุญทริกเดชอุดมน่าจะหลวยยังพอมีอยู่นะฮะตอนนี้มันขึ้นมาในเรดาร์อยู่น้ำยืนนี่นะฮะทางเขื่อนสิรินธรอ่างศิลาแหลมเพลินในอุบลนี่ยังพอมีอยู่แล้วก็มันข้ามฝั่งไปตอนนี้มันจะเยอะไปแถวโซนของฝั่งลาวนั่นเลยอัตปือเงี้ยนะฮะฝั่งเขมรเงี้ยนะฮะจะมีตกเยอะเพราะว่าล่องฝนมันได้ผ่านไปแล้วทางฝั่งนู้นแล้วนะฮะแล้วก็ลงทะเลไปละเมื่อวานนี่โอ้โหเชียงใหม่ทั้งวันหนาวทั้งวันทีเดียวเมื่อวานนี้ทั้งวันนะตั้งแต่วันก่อนฮะลากมาถึงเวลาเมื่อวานทั้งวันแล้วก็ตอนบ่ายเย็นมันก็เบาลงกลางคืนก็ยังพอมีบ้างอยู่แต่ว่าอากาศเย็นทั้งวันเลยวันนี้ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับแต่ว่าก็มีครึ้มๆบ้างบางช่วงนะฮะอันนี้คือร่องฝนที่มันพัดผ่านบ้านเราโดยตรงเลยนะครับทำให้เกิดฝนฟ้าอากาศนะฮะตอนนี้ก็ยังมีหลายๆจังหวัดในภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือที่มีฝนอยู่นะฮะส่วนภาคใต้ไม่มีนะฮะภาคใต้นี่ปลอดโปร่งโล่งสบายเลยทีเดียวนะครับสวัสดีกระป๋อมด้วยนะฮะฝากเพลงหนึ่งเพลงได้ไหมไม่ได้แล้วกับปอมค้างอีก20กว่าเพลงขอเพลงกลับตัวกลับใจให้กับแย่ด้วยฝากบอกแย่ด้วยนะครับว่ารับคิดถึงเสมอถ้าคิวเต็มแล้วมอบเพลงพิเศษที่เปิดให้นี่เลยละกันนะฮะเอาเพลงนี้ไปเลยละกันนะคู่เธอเนาะแย่ว่าไต้หวันก็ยังตกค่ะดีเจขอมอบเพลงนี้ก็แล้วกันให้กับปอมละกันเพลงคู่เธอนะฮะได้เลยก็เรียกว่าคนเหนือก็เรียกว่าหอมปล่อยขอไปด้วยกันเลยมานะเอ้าพี่แล้วตะกี้หน้ามอตกเหรอฮะไม่มีทางนี้ไม่มีพี่แยกสนามบินแดดออกพี่แค่ครึ้มแล้วก็แดดออกแล้วตอนนี้นะฮะหน้ามอตกหรอและหน้ามหาลัยเชียงใหม่ตกนะฮะแถวดีเจอยู่แยกสนามบินไม่ได้ไกลกันเลยนะฮะไม่ตกครับอะไรก็ช่วงนี้ขอบคุณกับ True Detect ด้วยกันให้การดูแลกันนะครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกโปรแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับฝากด้วย
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: อยู่กับ True Detect นะครับเล็กซิมเบอร์สวยช่วงนี้บ้านเรามีเขาเรียกว่าเป็นผ่านตภัยภัยพิบัติต่างๆเยอะนะครับ True Corporation ยกระดับโครงข่ายสัญญาณเชิงรุกนะฮะเพื่อรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมมรสุมแล้วก็ใช้เทคโนโลยี AI คาดการพื้นที่เสี่ยงนะฮะวางมาตรการป้องกันติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรองรถกระจายสัญญาณ 5G 4G นะครับเซ็นเซอร์ทีมวิศวกรช่างดูแลตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การสื่อสารไม่ติดขัดนะครับเพราะว่าช่วงเวลาของฝนตกหรือพายุต่างๆอาจทำให้สัญญาณขัดข้องนะฮะเพราะการสื่อสารนั้นสำคัญมากๆเลยนะโดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนต่างๆนะครับเลือกใช้บริการได้จากซิม True และ Dtac ได้เลยทั่วประเทศนะครับฝากด้วยละกันนะจากทรูในช่วงนี้แล้วก็ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับรวมไปถึงร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับแอบไปฟังหวยหน่อยมั้ยตอนนี้เขาออกเลขอะไรแล้วตอนนี้ใกล้จะออกแล้วเดอร์โปเตเดอร์เดี๋ยวฟังพร้อมกันนะฮะแอบไปฟังหน่อยซิว่าเขาออกเลขอะไรแล้ว
3: 603926
0: นี่ตัดนัด
3: ออกรางวัลที่4ครั้งที่41
0: วันนี้เข้าไปสัญจรที่ระยองใช่มั้ย
3: 8458
0: วันนี้ไม่ได้ออกที่กรุงเทพแล้วออกเป็นออกนอกสถานที่
3: ออกรางวัลที่4ครั้งที่42
0: ออกรางวัลที่4ครั้งที่42เดี๋ยวรอก่อนรางวัลที่3มารางวัลเลขท้าย3ตัวมา2ตัวมารางวัลที่1มาเดี๋ยวรอฟังพร้อมๆกันนะครับเรายังค้างเพลงอีกเยอะๆเลยที่คุณฟังส่งมานะครับเดี๋ยวเราฟังต่อเลยใจเหลือๆเป็นตายได้ดียังไม่ไปไหนแก้วตาขารอกไม่มีเหตุผลช่วงนิรันดร์ของกะทิด้วยนะครับคนธรรมดาหินเหล็กไฟใจเธอกอดใครเปลือกวงเกลียววังวนของคลาสไม่เป็นอะไรทางเดินชีวิตธีรเดชมาชาจากอื่นคนไกลบันทึกหน้าสุดท้ายเล็กรัชเมศนะครับอะไรอีกอ่ะทิ้งการไม่ได้หรอกของแจ๊สนะครับการหลบหนีของแฮกนะฮะคาราบาวสืบทอดเจตนาฟันเฟือนความรู้สึกของตัวฉันผ่านวัยเยาว์โอ้โหวันนี้แน่นเลยเดียวนะฮะดีเจครับวันนี้ทำไมเสียงผู้ประกาศดูดุร้ายจังเลย ใช่จะบอกว่าเสียงผู้ประกาศดุมากเลยวันนี้เขาน่าจะออกนอกสถานที่ไปแล้วคนน่าจะเยอะน่าจะโมโหอากาศน่าจะร้อน

เศษใจเหลือๆและเธอยังคงเผื่อได้หรือไม่นี่เลยนะครับเพลงจากดร.ฟูนะฮะเปิดเพลงพร้อมแบบต่อเนื่องช่วงนี้เลยกันละกันเดี๋ยวรอเลขรอหวยกันเนาะเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะครับมาเป็นตายร้ายดีครับงานจ้า

0: พลงนี้จากลาบานูนะครับชื่อเพลงว่าเป็นตายร้ายดีนะครับนี่ครับกรณีดราม่าเรื่องต้ากับตายัดนี่คือยังไงตอนนี้คือเขาจะถอนฟ้องแล้วเหรอครับหลังจากไปออกรายการโหนกระแสนะครับก็เห็นว่ามีจะมีการถอนฟ้องต่างๆนานากันน่าจะเคลียร์กันแล้วมั้งเนาะน่าจะเริ่มเคลียร์กันเพราะว่ามันก็เป็นปัญหาของความเข้าใจผิดกันคือสรุปเรื่องได้ว่าก็คือต้าแล้วก็ยัดเนาะต่างเอาเงินของบริษัทไปใช้แต่ว่าตายัดเนี่ยเอาไปเยอะกว่ามากเลยแต่ว่าด้วยสภาพการถือหุ้นของตัวเองไงมันแค่ 1% นะฮะคุณจะไปเรียกร้องอะไรล่ะจากคนที่ถือหุ้นถึง 98% นะครับคือต้าเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท 98%เออแต่ว่าตายัดเนี่ยเป็นเจ้าของแค่ 1% แต่ว่าจำนวนเงินที่ตายัดเอาไปนี่คือเป็นล้านที่เอาไปซื้อรถนะฮะแต่ต้าเอาไปแค่ 200,000 กว่าเดือดร้อนเอะอะวุ่นวายเข้าใจไหมคือเหมือนเราถือหุ้นแค่นิดเดียวฮะเราร่วมกันสร้างร้านเราออกหุ้นแค่นิดเดียวหรอดีเจสร้างร้านก๋วยเตี๋ยวนี่จะจ่ายไป 190,000 สมมุติเนาะอีกคนนึงจ่าย 10,000 นึงน่ะแต่จะเอาร้านไปเอาหม้อก๋วยเตี๋ยวจะเอาชามจะเอาโต๊ะไปจะเอาหลังคาไปอ่ะกับอีกคนหนึ่งที่เขาออกไป190,000อ่ะเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นตัวของต้าก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับในส่วนนี้ไปมีเขามีสิทธิ์เอาได้พวกเขา 98% นะฮะถึงแม้ว่าปากเปล่าจะพูดบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคือตายัดมันก็คงจะแบบอยากจะได้เท่าคนอื่นน่ะแต่ไม่ยอมลงทุนเท่าคนอื่นน่ะเออเข้าใจเนาะลงทุนนิดเดียวฮะแต่จะเอาเงินบริษัทไปใช้ทั้งหมดเนี่ยให้เหตุผลว่าเอาก็ให้เหตุผลว่าทุกคนต้องได้เท่ากันเพราะต้าบอกแบบนี้อ้างเหตุผล108เอาไปซื้อรถไปซื้อบ้านต่างๆหน้าๆอะไรเงี้ยนะฮะอ้างเหตุผลและนับประการแล้วก็ต้าเองก็เป็นคนที่หัวอ่อนนะเป็นคนที่ไม่ทันคนนะฮะแล้วเป็นโรคซึมเศร้าด้วยก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตัวนี้น่าจะเริ่มเคลียร์กันละน่าจะมีการเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องเหล่านี้นะฮะก็ดีถ้าเคลียร์กันได้ก็ดีนะฮะถอนฟ้องแล้วก็ถ้ามีเงินเท่าไหร่ก็เอามาใช้คืนกันไปในบริษัทที่มีความเหมาะสมนะครับเนาะนะครับมันจะได้ไม่ละลุกลามต่อไปนะฮะเห็นมีประเด็นดราม่าเรื่องกันหนุ่มกันชัยกับกันจอมพลังนี่ใช่ไหมฮะนี่ก็อีกเรื่องนึงเหมือนกันนะครับล่าสุดก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องราวของหนุ่มกันชัยนะซึ่งเป็นเจ้าของรายการโหนกระแสนะฮะล่าสุดนี้ธนกฤตนะฮะแจงดราม่าหนุ่มกันชัยกับกันจอมพลังนะฮะเรื่องของเรื่องมันเกิดจากการที่เมื่อปีก่อนๆโน้นแล้วครับหนุ่มกันชัยเขาจัดเวทีมวยศึกวันกันชัยนะฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยกันจอมพลังตอนนั้นก็รู้จักกันกับหนุ่มกันชัยก็สนิทกันดีนะครับมีปัญหามีเรื่องมีราวกันทางออนไลน์แต่ว่ามีเรื่องกับใครนะเดี๋ยวจะลืมละนะฮะกับเสือดุสิตจำเสือดุสิตได้ไหมฮะผมเสิร์ชหาภาพดูกับเสือดุสิตนะครับมีเรื่องกันจอมพลังกับเสือดุสิตนะฮะเลยนี่หนุ่มกันชัยก็เลยพูดแซวบนเวทีว่าอยากจะเชิญกันจอมพลังกับเสือดุสิตมาต่อยกันบนเวทีหน่อยวันนี้แล้วกันจอมพลังก็ไม่พอใจว่าบอกไปพูดอย่างนั้นได้ไงอะไรประมาณนี้ฮะหลังนั้นก็เริ่มระหองระแหงกันตลอดเลยมีปัญหากับหนุ่มกันชัยนะครับหนุ่มกันชัยพยายามติดต่อเพื่อจะเคลียร์ขออภัยขอโทษที่พูดแบบนั้นบนเวทีไปเงี้ยนะฮะก็ไม่รับสายเป็นปีหลายปีก็ไม่รับสายจนถึงวันปัจจุบันนี้นะล่าสุดนี้กันจอมพลังอยู่ดีก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กบอกว่าการจอมพลังออกโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะฮะว่าผมคือคนหนึ่งที่ช่วยหนุ่มกันชัยเคลียร์เรื่องอาจารย์ออสนะที่ฟ้องพี่กับผู้บริหารช่อง3นะยังจำได้ไหมยังลืมบุญคุณแล้วเหรอจนสุดท้ายเรื่องก็ดีขึ้นไม่ใช่เหรอจำได้ไหมเกือบโดนฟ้องนะครับแล้วอ่ะเวลามีปัญหานะผมก็ไม่เคยทิ้งพี่เลยนะหนุ่มกันชัยแต่สิ่งที่พี่ทำกับผมนั่นคือทำให้ผมตาสว่างเลยเออประมาณนั้นพูดถึงหนุ่มกันชัยเออหนุ่มกันชัยก็คงจะพูดแซวเล่นไปอย่างนี้นะแต่ว่าเขาเอาไปคิดจริงไงนะฮะก็เลยไม่สามารถเคลียร์กันได้ตอนนี้ก็คือยังพลุงพลังกันอยู่นะฮะนี่ก็ดราม่าของเจ้าของรายการ กับการจอมพลังนะก็เป็นปากเนาะแต่ละคนเนาะนะครับนะแอบว่ากันไปพี่สุวัสดิ์บ้านคอลันมุนทะลึกสวัสดีครับแชะมา 2-3 วันเลยครับดีเจหอมปอยทุกๆเพลงก็แล้วกันวันนี้ได้เลยครับนะพี่สุวัสดิ์จากบุญทลิกนะทักทายเข้ามานะครับพูดถึงบุญทลิกขอเปิดลูกทุ่งสักเพลงได้ไหมมีก็ได้ฟังขอเพลงแก้วตาขาร็อกมา1เพลงอ่ะก้อยเคยนิ้วล็อกไหมเขาบอกแก้วตานิ้วล็อกว่ะนะเอ๊ะหวยมาแล้วยังขอฟังหวยก่อนสิเดี๋ยวหวยมันออกว่ะนะหวยมายังช้านะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ฟังแก้วตาคาร็อกในเวอร์ชันของ
1: 3ตัวครั้งที่1
0: เลข3ตัวมาแล
1: ้
0: ว
1: เลขที่ออก2 5 7
0: นี
1: ่2 5 7ฟ 5ครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก2 5 7
0: คนเยอะนะเนี่ยนะวันนี้ไปออกนอกสถานที่ที่จังหวัดระยองนะฮะคนเยอะเลยนะฮะนะครับให้ปล่อยเขาออก3ตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเสร็จ4รอบเลยเดี๋ยวเราจะมาฟัง2ตัวพร้อมๆกันนะครับเนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะปล่อยมาละพี่อุสุนทรบอกว่าแล้วหนุ่มกะลาล่ะครับเออหนุ่มกะลาเงียบเลยเนาะพี่เฟิร์สบอกว่าการดังแล้วหญิงนะเนี่ยดีเจเออนั่นน่ะสิเดี๋ยวให้เขาออกเลข2ตัวให้ออก3ตัวให้หมดเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเลข2ตัวพร้อมๆกันว่าเลขออกอะไรนะฮะสักพักน่าจะมาละแป๊บเดียวหลังจบทีนี้น่าจะมาแล้วนะฮะแก้วตาคาร็อกครับนี่คือมนแคนกันคงที่ก้อยอยากฟัง

0: ั่นคือเพลงที่มีชื่อว่าแก้วตาขาร็อกครับเป็นจากไอ้มนแคนแก่นคูนนะครับนะฮะเดี๋ยวเรารอฟังเลขพร้อมๆกันตัวนี้หวยออกไปแล้วนะครับเป็นเลข3ตัวเลขหน้าเนาะเดี๋ยวแอบฟังก่อนนะ
1: ครั้งที่2
0: มาแล้วเลข3ตัวครั้งที่2นะเดี๋ยวเลข2ตัวจะมาแล้วเลขหน้า3ตัว2ครั้งออกไปแล้วนะครับ257แล้วก็346นะครับ257แล้วก็346ส่วนเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เนี่ยก็136ครับ136ตัวนี้กำลังเลขออกเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เดี๋ยวเลข2ตัวจะมาแล้วเดี๋ยวรอฟังหน่อยเนาะไม่ต้องเปิดเพลงเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันนะครับนี่วันนี้บรรยากาศคึกคักมากวังใหญ่อย่างคอนเสิร์ตเนี่ยเสียงกรี๊ดกราดในห้องออกรางวัล
1: ท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 4 0 740ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก7 4 0
0: เดี๋ยวรอฟังพร้อมๆกันเลยนะฮะ
1: รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว
0: ไอ้2ตัวน่ะตื่นเต้นเดี๋ยวรอเขาออกก่อนเนาะเราจะฟังไปเรื่อยๆก่อนเนาะนะฮะเมื่อกี้ฟังข่าวเรื่องราวของหนุ่มกัญชัยไปเนาะก็มีการคุยกันหลากหลายมากมายในโซเชียลนะครับเนาะก็หลากหลายอ่ะ
1: ใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที
0: ่6โปเต้ครับโปเต้เตรียมเลขไว้หรือยังเหมือนจะถูก136แล้วโปเต
1: ้
0: จริงดิโปเต้เช็คด่วนว่า136โปเต้ถูกไหมเช็คด่วนเลยนะฮะช่วงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์จะดีก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ออกรางวัลเลขท้าย
0: เลขร้านยำปูม้าจัดยอดที่นี่ไม่ต้องถูกหวยก็ไปกินได้นะครับใครอยู่เชียงใหม่แวะไปที่ยำปูม้าจัดยอดได้เลยนวดแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้าจัดยอดนะครับจะเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลานะครับจะเป็นเมนูส้มตำยำแซ่บนัวหรือจะเป็นในส่วนของตับหวานหมูน้ำตกนะฮะไก่ย่างหลากหลายเมนูทีเดียวนะครับพร้อมให้คุณผู้ฟังได้ไปเจอกันที่ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่อย่าลืมบอกว่าฟังมาจากดีเจวินจะทันด้วยนะครับมีส่วนลดทันที 10%
1: พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว
0: พร้อมแล้วนี่คือหมุนวงล้อก่อนใช่ไหมหมุนดูสิบรรยากาศคึกคักมากคุณผู้ฟังวันนี้ครับออกรางวัลนอกสถานที่ที่จังหวัดระยองนะฮะจังหวัดระยองนะเดี๋ยวต้องมีเสียงกรี๊ดกราดแน่ๆเลยตอนนี้บ่าย 3:39 นาทีนะครับคุณผู้ฟังนะ
1: สองตัวงวดวันที่1กันยายน2569เลขที่ออก04 04ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1กันยายน2569เลขที่ออก04รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย
0: โอ้ยทำไมคนกรี๊ดกราดขนาดนี้เลข04มาจากอะไร04มาจากอะไรเดี๋ยวนี้04มาจากอะไรเดี๋ยวก่อน04มาจากอะไรก่อนอันนี้ไม่ใช่เอฟเฟคนะเสียงกรี๊ดกราดจริงๆนะฮะพี่เลิฟไปตรวจเลขอ่อยละเลขหน้า257นะฮะพี่เลิฟซื้อ527ครับสลับไปสลับมานะฮะส่วนเลขท้าย3ตัว136นะฮะซื้อ936นะฮะแล้วก็139สลับไปสลับมารางวัลเลข2ตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวเรามาลุ้นรางวัลที่1กันแต่เมื่อกี้นี่คนกรี๊ดกราดกันมากเลยนะเนี่ยอ้าวโปเต้มี136เหรอครับว้าวโปเต้มี136เลขท้ายใช่ไหมยินดีกับปอตอโปเต้ด้วยนะฮะ136 137นะฮะมาฟัง1เพลงมาเราฟัง1เพลงมาเดี๋ยวรอรางวัลที่1กันนะฮะอ่ะย้ำอีกรอบนะรางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก04นะครับศูนย์สี่นะครับเช็คด่วนเลยนะใครที่ซื้อหวยนะ04นะฮะงวดวันที่1นะครับเดือนกันยายนนะฮะส่วนเลขหน้า3ตัว257แล้วก็346ครับ257 36ส่วนเลขท้าย3ตัวนะครับ136กับ740 136กับ740นะครับพี่เลิฟซื้อ03เฉยเลย

0: พลงนี้ชื่อว่ายังไม่ไปไหนครับเงินจากพี่อิทอิทวงลางอิทวงไฟนะครับที่เงียบกริบนี่คือยังไงไม่ถูกหวยกันเหรอฮะเดี๋ยวเรารอเลยเนาะเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวหวยจะมาถ้าเราเปิดเพลงมันจะไม่ทันเราคุยไปเรื่อยๆรอไปก่อนนะฮะคุณได้ป่ะ
1: ได้หมายเลข2นะคะ
0: ได้หมายเลข2นะครับ
1: กรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะเป็นผู้แทน
0: ปล่อยเข้าไปก่อนนะฮะนะครับ
1: คุณสุรสิทธิ์ทุมมา
0: คุณได้ฟังครับเดี๋ยวนี้โลกออนไลน์มีเยอะเนาะในโซเชียลต่างๆนะฮะบอกว่าเดี๋ยวนี้มีคนทำ TikTok ในโซเชียลเนี่ยเยอะมากล่าสุดมีคนทำภาพพระเต้นบนเวทหน้าเวทีหมอลำนะฮะล่าสุดนี้สำนักพุทธเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าคอนเทนต์ขยะจังเลยพวกนี้นะฮะพระเต้นหน้าเวทีหมอลำนะฮะสัปดาห์ก่อนดีเจก็เห็นคนใส่ผ้าฮิญาบนะพี่โอเต้นหน้าเวทีหมอลำไปอิสลามนะคนชอบทำคอนเทนต์เดี๋ยวนี้ทำอะไรแปลกๆนะก็ทำแต่พอดีแล้วกันเนาะว่าแต่เมื่อกี้เลข04นี่มันมาจากไหนครับ
1: ค่ะ
0: ไหนใครสามารถบอกได้ป่าวว่าเลขมาจากอะไรนะฮะมันจะต้องมีเลขของคนที่มีความเกี่ยวข้องเนาะนะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันนะครับเนาะนะรอบนี้เข้าไปออกหวยกันนะครับที่จังหวัดระยองนะฮะกับการออกหวยในรอบนี้ก็คือมีตัวเลขหลักๆสำคัญก็คือนี่มีอะไรนะ
1: ออกรางวัลทั้ง6ท่านนะคะ
0: 57ปีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับ
1: ต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับ
0: จวนผู้ว่าเลขที่140
1: จุลูกบอลหมายเลข
0: จวนผู้ว่าเลขที่140
1: เพื่อแสดงให้ประชาชนนะคะผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะ
0: มาแล้วนะฮะ
1: ขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วรางวัลที่1งวดวันที่1กันยายน2569เลขที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองสี่หนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองไฟอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่1กันยายน2569เลขที่ออก417212โดยที่รางวัลที่1นะคะมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2
0: เอาละครับโอ้โหเสียงกรี๊ดกราสนั่นหวั่นไหวทีเดียวนะฮะ417212ครับดีเจรู้แล้วเมื่อวานที่เล่าข่าวนี้ไปไงเดี๋ยวดีเจอ่านทวนรอบนะรางวัลที่1นะครับงวดประจำวันที่1เดือนกันยายนครับ417212ครับ417212 417212ครับส่วนเลข2ตัว04ครับเลขท้าย2ตัว04นะครับเลขหน้า3ตัวนะครับ257กับ346นะครับ257กับ346ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัว136กับ740 136กับ740ครับเมื่อกี้เลขท้ายมัน12ใช่ไหมฮะกับ417212ใช่ไหมฮะในข้อมูลที่มีการบอกไว้ที่จังหวัดระยองนะฮะเขาบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับเขารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครั้งล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนนี่12นะฮะ12พฤศจิกายนนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกิดวันที่14มิถุนายน2512คุณผู้ฟังอ้าวละ12ก็มาเลยนะครับนี่ไงใครบอกว่าหวยไม่ล็อกไปล็อกไงก่อนผู้ว่าเกิดปี12นะครับหวยออกท้าย12จริงๆนะฮะแล้วก็ไม่พอนะครับไอ้04เมื่อกี้มาจากไหนใช่ไหมฮะ04มาจากเลขที่จวนผู้ว่าราชการครับเลขที่คือ140ครับกลับไปกลับมาก็เป็น04เลขที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยองครับ140นะครับแล้วมีอะไรอีกนะเดี๋ยวขอดูก่อนเด้อนะรหัสจังหวัดระยองครับ21ครับ21กลับไปกลับมาก็12ครับส่วนรหัสไปรษณีย์ของจังหวัดระยองครับ21000ปะโทษถ้าไม่ล็อกไม่รู้จะบอกไงแล้วนะฮะรหัสไปรษณีย์ครับ21000นะครับแล้วก็21150นะครับ21150นะครับอันนี้คือเลขที่เกี่ยวกับระยองหมดเลยวันนี้เขาออกนอกสถานที่เมื่อกี้ยินเสียงกรี๊ดไหมอันนั้นเป็นในห้องส่งในฮอลล์นะเหมือนคอนเสิร์ตเลยนะฮะวันนี้เป็นเหมือนคอนเสิร์ตเลยคนกรี๊ดกันเต็มหน้าเวทีทีเดียวสักพักหนึ่งลิซ่าจะขึ้นเวทีแล้วนะฮะนะครับก็ตามนั่นแหละนะฮะเป็นตัวเลขเนาะปีเกิดผู้ว่าปี12นะฮะปี12พอดีนะครับแล้วก็เข้ามารับราชการครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นผู้ว่าปีวันที่12เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขที่สรุปไหมคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะทักทาย KW แล้วกันนะครับอยากร้องดังๆเฮ้อเลยขอเพลงเจ็บใจของเสกโลโซก็แล้วกันดีเจแหมพี่เหนือพี่บดีบอกว่าดีจีครับเมษาเดือน4ครับดีเจอ๋อใช่เมษาเดือน4ทำไมพี่ส่งท้ายวันแม่12ปีนี้โหนี่คิดไปไกลพี่ไม่เกี่ยวน่าจะเป็นอันนี้เมื่อกี้มากกว่าเกี่ยวกับระยองที่ดีเจเล่าเมื่อกี้มากกว่านะฮะพี่บอกว่าเลิกเล่นหวย15วันครับดีเจ พี่สุริโชคบอกว่าดีเจครับก็ได้กองสลากมีที่พักไหมครับดีเจทำไมพี่จะไปเก็บของเก่าขายแล้วฮะโปเต้ปังมากเลยโปเต้ขอดูหน่อยว่าโปเต้ได้เลขอะไรบ้างได้เลขอะไรบ้างมาเรามาเคลียร์เพลงกันต่อดีกว่าที่ยังค้างกันอยู่มีปราโมทมีโดมมีดังประกอดังประกอลำโดมประกอลำนะครับมีดังพันกรมีกะทิหินเล็กไฟนีโอเอ็กซ์มีเกิร์ลมีคลาสธีระเดชมาช่าเบิร์ดธงชัยเล็กรัชเมศแจ๊สการหลบหนีมีคาราบาลมีหงพัดเดี๋ยวจะลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกก่อนเนาะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาใกล้4โมงเย็นนะฮะคุณผู้ฟัง

าบอกว่าแต่ละคนนี่มีดวงต่างกันนะบางคนนี่ดวงเน้นซื้อหวยถูกตลอดเลยนะครับกับปอมเนี่ยบอกว่างวดที่แล้วซื้อ04ครับไม่ออกออกวันนี้พอไม่ซื้อแล้วออกเฉยเลยนะฮะดวงไม่มาไงพี่นาวินซ่าวันนี้เจ๊ครับซื้อ202มาออก212จบข่าวจ้าทำงานต่อไปหาเงินใช่พี่นาวินซ่านี่ดวงอยู่ที่การทำงานอย่างเดียวพี่ถ้าเหงื่อไม่ออกเนี่ยมันไม่ได้สตางค์นะฮะตาเนินบอกว่าเลข40เมื่อกี้0440นะครับดวงเน้นซื้อหวยถูกตลอดเลยนะครับกับปอมเนี่ยบอกว่างวดที่แล้วซื้อ04ครับไม่ออกออกวันนี้พอไม่ซื้อแล้วออกเฉยเลยนะฮะดวงไม่มาไงพี่นาวินซ่าวันนี้เจ๊ครับซื้อ202มาออก212จบข่าวจ้าทำงานต่อไปหาเงินใช่พี่นาวินซ่านี่ดวงอยู่ที่การทำงานอย่างเดียวพี่

งจากดังพันกรนะครับนี่คือไม่มีเหตุผลนะครับเดี๋ยวรับลาคุณผู้ฟังทางบุญทลิกเลยนะใครถูกหวยขอให้แฮปปี้มีความสุขนะทางบุญทลิกนะทางอุบล นะครับส่วนใครไม่ถูกก็ทำมาค้าขายหากินรับจ้างกันต่อไปอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับทำงานให้เหงื่อออกทางรูขุมขนดีกว่าจนน้ำล้นออกทางตาใช่ไหมฮะพระพยอมเคยพูดไว้นะละนะยังใช้อยู่เหมือนเดิมนะฮะ ล้ำลาทางบุญทลิกเลยก็ได้กันติดทางออนไลน์อยู่ที่กันต่อถึง5โมง

หนึ่งเพลงนะครับจากอาเมที่ฝากไว้ด้วยนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าช่วงนิรันดร์นะจ๊ะเย็นๆเพลินๆฟังได้กันตรงนี้นะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของสี่โมงเย็นกันแล้วนะครับเป็นไงบ้างเช็คหวยกันแล้วจบแล้วเนาะพี่ทนายหนุ่มครับถูกหวยไหมฮะนายหนุ่มแล้วฮะแล้วก็พี่สมบัติมากมีมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะย้ำอีกรอบนะครับหวยออก04นะครับเลขที่ชวนผู้ว่าราชการจังหวัดระยองแล้วก็417212นะครับพ.ศ.เกิดผู้ว่าราชการจังหวัดระยองปี12นะฮะ417212 เลขๆหวยๆเนาะหลายคนชอบกันนะครับอ่ะทำงานกันต่อไปนะฮะทำงานให้เหงื่อออกทางรูขุมขนดีกว่าจนและน้ำล้นออกทางตายังใช้ได้เสมอในตอนนั้นที่พี่พยอมบอกเอาไว้เนาะคนเราเนี่ยถ้ามันไม่เหงื่ออาบเหงื่อต่างน้ำเนาะไม่ยอมทำงานมันยังไงก็ตามแต่เงินมันก็ไม่ออกจริงนะมันก็ไม่ได้จริงคุณผู้ฟังนะครับมันไม่มีทางหรอกมันจะมาหวังรวยทางรัฐเหมือนมหาเจมส์เนาะพี่เลิฟเนาะมหาเจมส์นี่หวังรวยทางรัฐตลอดเลยทุกวันนี้นะมหาเจมส์นี่เกาะเมียกินนะจะบอกให้ฟังตอนนี้กลับมาอยู่หน้าเลยนะฮะเกาะเมียกินตลอดเลยงานไม่ทำปั่นสล็อตทั้งวันทั้งคืนนะฮะลำใหญ่เอามินนี่มาแล้วนะฮะสวัสดีสาวมินนี่แจมด้วยกันนะแจมเกือบถูกหวยค่ะดีเจขา136มันไปอยู่ตั้งหน้าปุ้นค่ะดีเจเนี่ยขอดูหน่อยสิมันปิ้นไปอยู่ตั้งหน้าหรอเอา136ไปอยู่ตั้งหน้าว่ะแสดงว่าเกือบมาแล้วนะฮะเกือบได้นะแจมมี่มินนี่ต้องซื้อต่อนะมินนี่นะบางคนนี่กลับไปกลับมานะกลับเป็นหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าสลับไปสลับมานะครับโปเต้ถูกหวยนะมินนี่นะนี่โปเต้ถูกหวยแล้วถูกหลายเลขด้วย40ก็ถูก04ก็ถูกเมื่อกี้นะครับ136ก็ถูกนะเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวก็ถูกนะครับเลข2ตัวก็ถูกน่าจะอีกหลายตัวอยู่โปเต้ซื้อเยอะโปเต้ซื้อเยอะเดี๋ยวโปเต้เขาน่าจะไปไล่ดูก่อนว่าเลขอะไรบ้างนะฮะโปเต้นี่หน้าอีเนาะทำไมชอบซื้อหวยนะมินนี่ว่าขอตัวไปถามโปเต้ก่อนเด้อนะฮะนี่โปเต้บอกว่ามาทางนี้ก่อน136แจมมี่โปเต้ถูกหวยนะครับถูกหวยรวยรางวัลนะจ๊ะนะฮะมาในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะฟังเพลงที่ค้างกันอยู่ต่อก่อนเดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังเหมือนเดิมวันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องหลอนมาหลายวันวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังใกล้ๆ5 โมงก่อนเนาะตอนนี้4 โมงขอเคลียร์เพลงก่อนเพราะค้างอีกหลายเพลงเลยนะครับเดี๋ยวเปิดไม่ทันกันเนาะค้างอีกหลายเพลงเลยนะจ๊ะนะครับขอบคุณชูรีแท็กด้วยกันละกันนะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวด้วยเดี๋ยวให้ฟังใจเธอกอดใครครับมาใจเธอกอดใครวังวนเกิลเปลืองคนธรรมดาหินเหล็กไฟนะครับธีระเดชทางเดินชีวิตมาชาติเบิร์ดธงชัยเล็กรัชเวศแจ๊สการหลบหนีคาราบาพงพัฒน์ความรู้สึกของตัวฉันผ่านวัยเยาว์น่าจะทันประมาณ5 โมงนิดๆพอดีไม่ต้องขอเพิ่มนะเด้อมันเต็มแล้วนะมันเอียดแล้วเนี่ยมันไม่มีที่เปิดแล้วตรงนี้นะครับพี่นกบอกว่าดีเจของอีปี้เอา242มาออก212เหี้ยอีว่าเป็นจะอั้นไปเหี้ยกาเอาเป็นงั้นไปเป็นจะอั้นจะอี้ไปเหี้ยนะฮะโชคมันไม่มีพี่บางครั้งบางทีพี่นกมันอาจจะแบบว่าไม่ใช่ช่วงเวลาของเรายังไม่ใช่ช่วงเวลาของเราไงพี่นกมาฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันต่อมา

ไหลซาบไปหาคนนั้นของเธอซานะครับนี่คือเพลงจาก New X นะครับใจเธอกอดใครนะครับฝากมาเปิดให้ฟังในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับนะตอนนี้4โมงเย็น8นาทีเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับทนายหนุ่มส่งภาพมาอะไรเนี่ยหน้ากากอะไรครับพี่อะไรอ่ะพี่หลอนมากเลยนะฮะโปเต้ยังคงส่งหวยมาอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โห04นะครับโปเต้36136นะฮะ2สรุปได้2ใบใช่ไหม04กับ1ในแอปอีกนะฮะให้เห็นแค่นี้พอเดี๋ยวดราม่านะฮะโปเต้ว่ายังมีหวยใต้ดินอยู่ที่ซื้อว่าอยู่เดี๋ยวขอไปเช็คแป๊บนึงในครอบเป็นอย่างไรบ้างนะฮะคนอะไรถูกหวยตลอดเลยโปเต้หัวล้านได้หวยนะครับไม่ใช่ได้หวีนะหัวล้านได้หวย

เพราะว่ารักคำเดียวนะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าวังวนครับงานจากแคลสที่เราคุณฟังขอมาตั้งแต่ต้นรายการเดี๋ยวสักพักก็จะเริ่มมีข่าวมาละแตกจริงแตกจังนะฮะของจริงอีกงวดเลขเด็ดโปเตโต้เข้าวินนะฮะตอนนี้ป้าโปเตโต้เนี่ยเขาหันมาไหว้หวยแล้วฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาป้าโปเตโต้นะฮะได้โพสต์ลงใน Facebook นะฮะมีบอกว่าเลยนะ02121925มี12ด้วยว่ะกดแชร์ตามสะดวกนะครับปรากฏว่าคนก็ไปแทงหวยกันอ้าวมี12ด้วยว่ะอีกหนึ่งคนศิลปินที่ผ่านตัวเองมาใบหวยนะฮะนอกจากอาภพรสุนารีมนต์สิทธิ์คำสร้อยก็จะเห็นมีป๊อปโปเตโต้อีกหนึ่งคนนะฮะไม่เลือกงานไม่รักไม่ยากจนนะฮะอ้าวยินดีกับก้อยด้วยกันก้อยได้04เหรอผมไม่กับก้อยด้วยกันนะฮะก้อยมาโดเนทเร็วๆก้อยไอ้ก้อยนี่มันเป็นคนที่แบบคิดจีนะนะฮะบาท2บาทไม่ให้นะโอนโดเนทมาครั้งละ5บาท10บาทนะฮะแต่เอาไปปรนเปรอคนอื่นเอาไปปรนเปรอยายจูนนะฮะนะฮะได้04แล้วได้ใต้ดินเหรอก้อยแหมยินดีด้วยแล้วกันนะฮะพี่มนพบอกว่าดีเจครับที่ไหนครับพี่ฝนตกที่ไหนอ่ะพี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะว่ามีฝนตกที่ไหนอ่ะพี่ไม่เห็นตกเลยทีเนี้ยไม่เห็นตกซะหน่อยนะฝนตกเหรอที่ไหนอ่ะอยู่ดีก็ฝนตกเฉยเลยที่นี่แดดออกนะครับสว่างมากนะฮะสว่างสว่างที่โรงงานสังกำแพงเหรอครับอ๋อฝนตกหรอเชียงใหม่ในเมืองสว่างสว่างสว่างสวยมากๆเลยตอนนี้นะแจ่มมากเลยนะฮะอากาศไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเมฆมันลอยไปที่ไหนนะฮะโอเต้ก้อยว่าใช่แล้วจะไปปนเปอร์จูนมีคนเป็นผู้โชคดีที่ทายหวยนะครับใน Facebook กลุ่ม BP Radio นะครับ ใครชื่อเปาครับเนี่ยฮะใครเอ่ยเปาเดชสุภาเหรอฮะมีเลข2112ด้วยว้าวนะเป็นผู้โชคดีนะครับมีหลายคนทายเข้ามามีสุนทรนะฮะสุนทรสุรัตน์นะครับปล่อยมืออ้ายสา B1 ปอนธนพัฒน์นะฮะยุ้ยไม่เข้าวินสักคนเลยปรากฏว่าไปได้คนนี้มานะครับพี่เปานะฮะยินดีด้วยเดี๋ยวพี่เลิฟเขาจะจัดส่งของรางวัลไปให้นะใน Facebook กลุ่มนะฮะในกลุ่มเนี่ยก็จะมีกิจกรรมให้ทายหวยกันทุกงวดนะครับทุกวันที่1และ16นะฮะพี่เลิฟพี่หนุ่ม CM เนี่ยแล้วเลิฟ CM เนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลนะใน Facebook กลุ่ม BP Radio นะฮะก็ไปร่วมสนุกกันได้นะถ้าใครทายถูกก็จะมีการจัดส่งของรางวัลไปให้เป็นเสื้อเป็นหมวกอะไรก็ว่ากันไปตามที่พี่เลิฟเขาจะจัดหาให้นะครับเนาะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยข่าวกันต่อนะจ๊ะมา

ปลืองครับงานจากวงเกิลนะครับเก็บปากเอาไว้เถอะนะอย่าพูดอะไรมากมายเลยมันดูเปลืองดูเปลืองใจเปลืองมากเกินไปเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนยังค้างหลายเพลงนะครับมีหินเหล็กไฟมีธีรเดชมีมาช่ามีเบิร์ดธงชัยมาถึงหน้าสุดท้ายมีเล็กรัชเมศมีแจ๊สเนาะการหลบหนีมีมนัสวีมีฟันเฟือนต่างๆเดี๋ยวรอฟังนะครับเนาะมาเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้4 โมงเย็น 20 นาทีนะครับ

พลงนี้ครับจากฮีเล็กไฟที่เพลงว่าคนธรรมดาคนธรรมดาไม่ใช่คนอื่นคนไกลนะครับนะมาเคลียร์เพลงการเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวเรื่องหลอนกันด้วยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้แต่ละพื้นที่ฟังกันอยู่วันนี้ฝนฟ้าหายไปแล้วนะครับขอเช็คระดับโทรทัศน์อีกแป๊บนึงนะเวลา 4:00 นตรงนี้นะครับตอนนี้ยังคงมีฝนอยู่ในโซนของแถวๆในโซนของทางภาคตะวันตกนะแม่สอดจังหวัดตากลงมากาญจนบุรียังมีอยู่ครับแล้วก็แถวๆกรุงเทพมหานครตอนนี้ตกอยู่เด้อมีแถวๆตั้งแต่ปากเกร็ดนนทบุรีลงมานะครับนครปฐมนะฮะนครชัยศรีนะตัวเมืองตัวจังหวัดกรุงเทพตรงกลางนะฮะโซนของบางกอกใหญ่ท่าพระลากลงมาที่กระทุ่มแบนนะครับสมุทรสาครนะครับส่วนสมุทรสงครามที่พี่สมบัติอยู่มีไหมฮะสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครสินะสมุทรสงครามก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ฝนกระจายกันไปเล็กๆน้อยๆเนาะนะส่วนที่ทางอุบลราชธานีนะครับทางด้านของภาคอีสานนะฮะจะมีโซนที่อยู่แถวๆบุรีรัมย์สุรินทร์ที่ตกอยู่ครับแล้วก็ที่อุบลทางตอนใต้น้ำยืนน่าจะหลวยเด็ดอุดมนะฮะบุญทลิกยังมีอยู่นะครับแล้วข้ามฝั่งไปประเทศลาวปากเซอันนี้คือร่องฝนของเมื่อวานนี้ที่มันตกทั้งวันเนี่ยฮะมันไหลไปทางฝั่งนู้นหมดแล้วข้ามฝั่งไปลาวไปเขมรไปเวียดนามนะครับไปเวนะฮะชอบชื่อมากเวว่ะเวดานังนะฮะนะครับเพลงจากพงษ์พัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าฟันเฟื่อนครับพี่สมบัติว่าบ้านพี่แดดครับไม่มาเลยเมื่อวานมีตกไหมพี่เมื่อวานตกปะเมื่อวานวันก่อนเชียงใหม่ตกทั้งวันเลยนะฮะหนาวเมื่อคืนนี้หนาวเลยทีเดียวหนาวเย็นเลย

จากพงษ์พัฒน์นะครับชื่อเพลงว่าฟั่นเฟือนนะครับใครฟั่นเฟือนบ้าง4:29 PM นะครับเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวมาคุยกันได้เรื่อยๆนะฮะทางเดินชีวิตนะครับธีรเดชนะฮะอยากฟังก็เปิดให้มาทางเดินชีวิตมันเป็นยังไงเพลงนี้ได้จันไข่มริฮอนน่ามารุมร้องด้วยนะครับ

กอย่างผ่านไปเดี๋ยวน้ำตาก็หยุดไหลชื่อเพลงว่าทางเดินชีวิตครับธีรเดชแล้วก็อาจารย์เอกนะร้องด้วยกันเอาไว้อาจารย์ไข่นะฮะมารีโฮน่าเดี๋ยวฟังเล็กราชเมธดีกว่ากลางมหาสมุทรออกแนวสไตล์แบบกึ่งๆเพื่อชีวิตเหมือนกันนะครับขอมาตอนนี้เราเคลียร์เพลงกันนะครับเดี๋ยวประมาณสักห้าโมงเย็นดีเจมีเรื่องหลอนให้ฟังเดี๋ยวมีเรื่องหลอนให้ฟังเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าวันนี้เรื่องหลอนจะเป็นอะไรวันนี้มีเรื่องเกี่ยวกับแขกมาฝากแขกอบังของแขกก็มาอีกละเล็กราชเมธครับกลางมหาสมุทรนะครับฝากไว้สี่โมงครึ่งตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดแรงมากเลยนะครับเย็นนี้

ือว่ามันเป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยก็ว่าได้เหมือนกันสำหรับเพลงนี้การหลบหนีนะครับมาจากแฮกนั่นเองครับมาถึงเพลงของพี่ชาดีกว่ามาชาวัฒนาพาณิชย์นะครับจากคนอื่นคนไกลเดี๋ยวมีพี่เบิร์ดด้วยมาถึงหน้าสุดท้ายมีพี่แจ๊ดนะครับแล้วเดี๋ยวให้ฟังคาราบาลเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนกันเนาะ

ชื่อเพลงว่าจากคนอื่นคนไกลครับกันจากพี่มาช่ามอชอมาช่านะมอชอนี่ไม่ใช่มหาลัยเชียงใหม่นะฮะเดี๋ยวส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับมีก้อยบอกว่าตอนนี้ที่ลาดพร้าว122ฝนตกนะฮะ ฟ้าร้องลมแรงด้วยนะครับลาดพร้าวฝนมาแล้วนะครับโปเต้แถวนั้นมีฝนไหมโปเต้วันนี้เจอครับไปคำนวณหวยมาแล้วจัมมี่ปรากฏว่าได้มา13,000ว่ะเจ๊ได้ถามว่าได้กำไรไหมบอกว่าได้มานิดหน่อยหลักพันซื้อเกือบหมื่นซื้อไม่ถึงหมื่นนะฮะแต่ได้13,000ก็ได้กำไรมานิดหน่อยก็พอได้อยู่กรุบกริบนะฮะ ก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะ ได้มา13,000ว่ะ13,000นะหักต้นทุนเรียบร้อยเหลือประมาณสักหลักพันไม่กี่พันก็ได้อยู่อ่ะเผื่อเป็นกิจกรรมเนาะหลายคนซื้อเอาสนุกสนานเผื่อฟุกได้เยอะอย่างนี้นะครับนะฮะเอาว่ากันไปเรื่องหวยนะครับบันทึกหน้าสุดท้ายครับจากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับ

เลียงเซ่งนะครับเพลงนี้จากพี่เบิร์ดธงชัยนะครับชื่อเพลงว่าบันทึกหน้าสุดท้ายบันทึกหน้าสุดท้ายนะครับนะฮะ มินนี่ว่าที่เจอขามินนี่ขาดทุน200บาทค่ะแสดงความเสียใจกับมินนี่ด้วยกันขาดทุนหวยไป200นะฮะอดค่าหมูกระทะไป200แล้วนะฮะอาร์ตก้อยส่งภาพมาที่บ้านฝนตกหน้าหน่อยดูสินี่ช่ำๆเลยนะฮะที่บ้านก้อยลาดพร้าวช่ำๆเย็นๆสบายๆนะครับนะก็ดีนะก้อยนะจะได้เย็นๆไม่ต้องร้อนนะทิ้งกันไม่ได้หรอกครับนี่คือแจ๊สนะฮะปุกนิกนะปุกลุกนะฮะปาปิยองใกล้จะเฮ้าอย่างนี้แล้วตอนนี้นะครับหลายๆที่แดดแรงทีเดียวนะครับ

คนเราได้หากว่าได้อยู่ร่วมกันแล้วมันเจอมันได้เรียนรู้ได้เข้าใจแล้วก็ได้อะไรเดียวเขาเรียกว่าได้มีความฝ่าฟันนะทั้งเรื่องราวทุกข์และสุขต่างๆมามากมายการจะทิ้งตัดเยื่อใยคงจะเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมครับยกเว้นต้องหมดใจแล้วจริงๆนะครับทิ้งกันไม่ได้หรอกนะครับถึงเพลงความหมายดีๆที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่ห้าวเย็นกันแล้วนะครับช่วงเวลาของเย็นนี้กับการเดินทางกลับบ้านของคุณผู้ฟังหลายๆที่นะครับนะฮะทักทายสาวกิฟต์ดารินดามาแล้วจ้าแอบวันนี้ไม่ AI เฮ้ยนะฮะทักทายจากดีเจกำลังเดินทางอยู่ครับกิฟต์เบื่อ AI แล้วหรอฮะวันนี้หน้าสดมาพี่โอ้วันนี้ส่งหน้าสดมาแบบโอ้ทาปากแดงนะฮะปากแดงๆจะไว้ใจได้กานะฮะโอ้กิฟต์ก็อยู่เชียงใหม่มานานแล้วพูดคุยภาษากับเมืองได้ยังฮะคุยภาษาเหนือได้หรือยังแต่กิฟต์นี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนนึงที่เคยโดนทิ้งมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะมิ้นบอกว่าเพลงนี้เพราะจังเลยมิ้นนี่ต้องไปร้องแล้วมิ้นนี่นะต้องไปร้องกับพี่โปเต้แล้วนะพี่พินิจประทุมภายว่าฟังมาได้3ปีแล้วครับติดตามทุกวันเลยนี่นะฮะเป็นร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์นะโอ้กำลังจะปิดร้านพอดีใช่ไหมพี่เย็นนี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวดูร้านหน่อยโอ้นะฮะมีอุปกรณ์หลากหลายนะฮะพินิจมอเตอร์ไซค์นะครับน้องพินิจมอเตอร์ไซค์นะครับรับซ่อมมอเตอร์ไซค์จักรยานเบาะนะฮะปะยางต่างๆจังหวัดไหนนะพี่นี่จะลืมไปแล้วอะฮะ055พิษณุโลกสุโขทัยใช่ไหมถ้า055นี่แน่นอนเหนือตอนล่างนะฮะถ้า053นี่ขึ้นมาเหนือตอนบนนะครับพี่โลสุโขทัยพิจิตรพินิจมอเตอร์ไซค์นี่ทักทายมาจะอยู่ซ่อมอู่รถที่ไหนอย่างไรทักทายกันได้นะครับจะได้ไม่เหงากันส่งบรรยากาศมาตอนนี้หลายๆที่ก็เริ่มปิดร้านกันเพราะ5โมงเย็นพอดีเนาะบางคนก็ต่อจาก5โมงเย็นก็นั่งชิลนั่งดื่มอะไรก็ว่ากันไปโดยเฉพาะช่วงต้นเดือนแบบนี้นะครับกำแพงเพชรโอเคเขาใช้รหัส055หมดเนาะกำแพงเพชรพิจิตรพิจิตรโลกนะฮะกา055หมดเลยชัยนาทนะฮะโซนนั้นนะฮะนครสวรรค์ด้วยมั้งเนาะเธอตั้งหากอ่อนแอ054ลำปางอะไรโปเต้แพร่น่านศูนย์อะไรอ่ะ054เนาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูน05053อ๋อนะครับพี่สมบัติวัดดิจครับฝากทักทายน้องกิฟคนงามด้วยครับน้องกิฟคนงามนะดารินดาวัดดิจขาพอดีว่ากำลังจะไปหาพ่อจากพ่อป่วยนิดหน่อยอ๋อเหรออาคุณพ่อหายไวๆแล้วกันนะฮะดารินดาเป็นลูกกตัญญูอกตวิธิตานะฮะอยู่กับพ่อแม่เป็นลูกสาวคนเดียวใช่ไหมเธออยู่กัน3พ่อแม่ลูกนะฮะที่บ้านจัดสรรที่สันทรายดูแลกันอย่างดีนะครับนะฮะลงมาเสียหายกันช่วงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะนี่ครับลงมาเสียหายกันช่วงนี้ด้วยกันละกันกับเพลงที่อยากฟังกันนะจ๊ะพี่โอว่าภาพนี้เลิศมากนะฮะแม่เลิศมากแม่สวัสดีพี่อ้วนรามาสูนด้วยกำลังใส่ไส้กรอกอีกครับพี่แจ้พี่อ้วนไส้กรอก3ล้านนะครับที่เชียงใหม่นะทักทายกันอยู่นะนะครับกตัญญูพี่ไม่ใช่อกตัญญูนะครับดีเจขอเปิดเพลงเพื่อชีวิต1เพลงได้ไหมเอ่ยเอ๊ะหรือว่าเอาหลังเอาไงดีเอาเพื่อชีวิตก่อนมาคาราบาวครับสืบทอดเจตนาโดยร้องค้าง3เพลงเนาะสืบทอดเจตนาความรู้สึกของตัวฉันแล้วก็ภูมิมินเอางี้สืบทอดเจตนาก่อนแล้วก็จบสืบทอดเจตนาปั๊บมาเล่าเรื่องหลอนกันเย็นนี้เรื่องหลอนยามเย็นนะครับเพลงของคาราบาวนะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าสืบทอดเจตนาเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่ร้องสดุดีไว้นะครับอ๋อพ่ออยู่ราชบุรีเหรอฮะอ๋อกำลังไปราชบุรีใช่ไหมฮะโอเคพ่ออยู่ราชบุรีนะครับกำลังไปราชบุรีอยู่นะจ๊ะนะครับเดี๋ยวติดตามสถานการณ์แล้วกันเนาะขอให้พ่อหายป่วยไวๆแล้วกันสำหรับดารินดานะครับเพลงของเพลงสืบนาคาสเถียนคุณผู้ฟัง

ถ้าเป็นเพลงที่เขาร้องอะไรแต่การจากไปของคุณสืบนะคาสเทียนนะครับเพลงนี้ขอมาจากพี่นัทสันหากับพี่เบิร์ดสันหลวงพี่สองพี่น้องที่เขาพลัดพรากจากกันไปนานนะฮะก็คือเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับที่เป็นนักอนุรักษ์แล้วกันนะครับที่ถึงขั้นรับแรงกดดันต่างๆหลายด้านไม่ไหวเป็นการเรียกร้องต่อในงานในหน่วยงานรัฐในยุคนั้นให้ใส่ใจต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริงนะฮะจึงตัดสินใจประท้วงในการฆ่าตัวตายด้วยปืนยิงตัวเองตุยนะฮะที่บ้านพักที่ห้วยขาแข้งในปี2530ต้นๆ นะครับเขาก็เลยตั้งอนุสาวรีย์ไว้เพื่อสรุปดีแก่การเสียชีวิตในครั้งนั้นนะฮะปัจจุบันเนี่ยเยอะมากเลยนักอนุรักษ์ในประเทศไทยของเราเนี่ยที่พยายามเรียกร้องด้านของธรรมชาติการอนุรักษ์ป่าหรือว่าการอนุรักษ์สัตว์ต่างๆนะครับสัตว์น้ำสัตว์ทะเลต่างๆเนาะก็อยู่ที่ว่าหน่วยงานแล้วเขาจะให้ความสนใจหรือไม่อย่างไรก็อย่างคราวแล้วไงที่เชียงใหม่ไงที่มีการประท้วงที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยฮะที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสารพิษลงแม่น้ำกกอะฮะแล้วก็ลงแม่น้ำอะไรนะที่ประเทศพม่าแหละที่มีการประท้วงกันก็เข้าใจนะมันก็อย่างว่าเนาะแต่บางเรื่องเนี่ยถ้าสมมติมันจะทำให้เราเดือดร้อนใจก็ไม่ต้องทำก็ได้แต่มันก็พูดยากคนที่เขาเรียกร้องคือคนที่ตั้งใจทำด้วยใจเนาะก็เข้าใจฟังเพลงครับสืบทอดเจตนาครับคาราบาวหนึ่งเพลงแล้วกันที่ฝากไว้เป็นเพลงสนุกนะแต่เนื้อแต่เรื่องราวมันดูเศร้านะพี่สมบัติว่ารอฟังเรื่องเล่าจ้ะพ่อน้องกิฟต์อยู่ราชบุรีแถวไหนจะได้แวะไปหาไม่ไกลจากสมุทรสงครามสมุทรสาคร

ือว่าเป็นหนึ่งคนที่เป็นนักอนุรักษ์นะครับที่หลายคนนั้นเคยได้อ่านเรื่องราวของคุณสืบนาคาสเทียนนะครับแต่ที่จะอยากรู้จริงๆนะว่าคนที่เป็นคนที่เป็นนักอนุรักษ์แบบนี้นะในจิตในใจนั้นคิดอย่างไรอยู่นะครับบางครั้งบางทีถ้าเราพยายามเรียกร้องใดๆนะครับเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าบริบททางสังคมเนี่ยมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ดีจะว่าถอยออกมาดีกว่าดีกว่าเอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงนะครับหรือว่าไปอะไรดีไปยุ่งเกี่ยวสุดท้ายมันจะเข้าเนื้อเข้าตัวนะครับคือมีการตัดไม้ทำลายป่าอย่างนี้เนาะสมมติเนาะหรือว่ามีการฆ่าสัตว์ชีวิตมีการประท้วงกันนะเพื่อที่จะให้หน่วยงานรัฐนะฮะทำการจับกุมผู้ร้ายจับกุมในส่วนคนตัดไม้ทำลายป่าเงี้ยแล้วสุดท้ายไม่สามารถดำเนินการได้อันนี้ได้พูดถึงว่านะสุดท้ายแล้วประท้วงหน่วยงานรัฐที่ไม่สามารถดำเนินการแล้วก็ปกป้องคนผิดอะไรเงี้ยนะฮะสุดท้ายยิงตัวเองตายเงี้ยเพื่อเป็นการประท้วงนี่สมมตินะอันนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะประมาณนี้ในอดีตการที่ผ่านมาเงี้ยฮะแล้วสุดท้ายมันจะเข้าตัวเองฮะแต่ว่ามันก็เป็นการที่ยกย่องนะของคนที่เป็นนักอนุรักษ์เนาะแต่ว่าบางทีมันอาจจะเข้าตัวเกินไปอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกแบบไปมันทำร้ายตัวเองก็อย่าดีกว่านะฮะสุดท้ายมันเป็นบาปนะถ้ามองอันนี้มองในหลักการของเจตนานะครับหรือว่ามองในมุมมองของอะไรอย่างจิตวิญญาณนี่เนาะมันคือสิ่งที่ดีแต่ถ้ามองเรื่องของพุทธศาสนาคือมันเป็นการทำบาปนะบาปมหันต์เลยฆ่าตัวเองตายไม่ได้เกิดนะถึงได้เกิดก็ไม่ได้เกิดมาในจุดที่เหมาะสมที่ดีนะจะเป็นอะไรที่เป็นบาปอันละกันนะครับวันนี้ก็เลยหยิบเรื่องราวหนึ่งนะฮะศาสนาพุทธเนี่ยเขาสอนให้คนละลดจากการทำบาปทั้งปวงใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะหรือว่าการอะไรอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะฮะที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นการสร้างบาปต่อกันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆนะฮะแต่ทีนี้ในศาสนาอื่นจะไม่แน่ใจเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเป็นแขกอิสลามนะครับวันนี้มีเรื่องราวหนึ่งครับเกิดขึ้นที่ประเทศในแถบตะวันออกกลางเป็นเรื่องราวของคนอ้วนรีเทิร์นนะฮะเอ้าคุณผู้ฟังหลายๆคนรู้จักคนอ้วนรีเทิร์นใช่ไหมครับเขาบอกว่าอ้วนรีเทิร์นเนี่ยทุกๆครั้งเวลาวันหยุดยาวๆเนี่ยเขาจะไปพักผ่อนที่ประเทศแขกนะฮะซาอุอินเดียไปทุกที่เลยนะครับไปในประเทศที่เป็นทะเลทรายฮะก็จะไปเที่ยวจะพาเพื่อนๆกันไปเหล่าหมู่ LGBT ทั้งหลายกระเทยทั้งหลายก็จะพากันไปเที่ยวด้วยกันนะครับมีครั้งหนึ่งไปเที่ยวเขาเรียกว่าเป็นสถานที่คล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนซุ้มหรือว่ากางเต็นท์ในทะเลทรายเขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วไปเจอเรื่องแปลกเกือบตอยเหมือนกันเขาบอกว่าเจอวิญญาณแขกเข้ามานะครับในที่พักนะฮะวิญญาณแขกเข้ามาเอาเรามาฟังดูแล้วกันนะอ้วนรีเทิร์นเล่าเอาไว้ที่รายการพี่ป๋องนะฮะน่าสนใจเรื่องนี้มากๆเลยนะฮะเขาบอกว่าอาฆาตและตาโตมากเลยนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันขอเปิดหนึ่งเพลงอันนี้เกริ่นเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับเรื่องราวหลอนในเย็นนี้นะขอหนึ่งเพลงแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังมานะฮะหนึ่งเพลงอินดี้อีกแล้วล่องลอยอินดี้คนอินดี้คือคนที่ชอบเข้าป่าเข้าเขานะฮะหรือว่าอยู่กับตัวเองไม่ชอบคนพลุกพล่านชอบโพสต์ภาพรูปธรรมชาติโพสต์เรื่องราวจิตวิญญาณบทกลอนอะไรเงี้ยนะฮะทองนภาอันสวยสดหรือจะเหมือนใจเคี้ยวโคตรอะไรประมาณนี้เขาจะโพสอะไรต่างๆนานาไป

ชื่อเพลงว่าความรู้สึกของตัวฉันเพลงสไตล์อินดี้ล่องลอยนะครับเพลงที่ดีเจตั้งให้ว่าเป็นอินดี้ล่องลอยนะครับมินนี่วันนี้เจอขาถ้าไปลุ้นหวยเนี่ยถือว่าเป็นคนอินดี้ไหมคะไม่อินดี้ครับคนอินดี้จะไม่ซื้อหวยนะครับยกเว้นว่ามินนี่โพสต์ภาพหวยที่เป็นรูปแบบวินเทจนะฮะเพื่อนฟังเวลาเราจะดูเพื่อนๆใน Facebook ว่าคนไหนเป็นคนอินดี้เป็นคนแบบเนี่ยแบบพี่รับเหมาก็เป็นอินดี้นะฮะหรือพี่นัทนะคุณนัทนะแล้วก็แบบพี่เบิร์ดสลวงนะคนอินดี้เหมือนกันเนี่ยวิธีการง่ายๆดูง่ายเลยดูการโพสต์ภาพใน Facebook ในโซเชียลต่างๆนะฮะคุณผู้ฟังเคยเห็นภาพในโซเชียลในออนไลน์ไม่บางคนที่เขาชอบถ่ายภาพแบบแนวสไตล์มนต์มองๆฮะหรือว่านั่งยืนหันหลังก็ได้หันหลังแล้วก็ทำภาพเป็นขาวดำหรือเป็นสีแบบมนต์นะฮะหรือถ่ายภาพท้องฟ้าทำเป็นขาวดำเห็นไหมหรือโพสต์ภาพถ้าสูว่ามินนี่อย่าทำมันเป็นอินดี้นะมินนี่โพสภาพหวยแล้วมีอาจจะมีผีเสื้อก็ได้มาเกาะตรงหวยนะครับแล้วก็ทำให้เป็นขาวดำมนๆหน่อยอันนี้คือคนอินดี้อินดี้คนอินดี้คือคนเขาจะมีรูปแบบการถ่ายภาพและการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่คือไม่ใช่ถ่ายหวยก็ถ่ายหวยลงไปเลยฮะไม่ต้องมีมุมกล้องมีแสงมีฉากนะถ้าดูว่าถ้าถ่ายแม่น้ำเนี่ยถ้าเป็นเราถ่ายน้ำตกเราจะถ่ายตรงๆใช่ไหมเขาจะเฉียงนิดนึงเขาจะเฉียงมุมให้มันมีละอองน้ำออกมาให้มันมีแสงตกกระทบกับเลนส์กล้องอะไรเงี้ยเข้าใจไหมอันนี้คือคนอินดี้เขาจะมีการถ่ายรูปพอร์เทรตรูปขาวดำรูปซีเฟียรูปแบบที่มันไม่ใช่เป็นรูปธรรมดานะฮะถ้าดูแล้วก็ภาพโปรไฟล์ Facebook จะไม่เคยถ่ายหน้าตัวเองเลยถ้าถ่ายหน้าตัวเองก็มีครึ่งเดียวเหมือนก้อยก็อินดี้เหมือนกันไม่ใช่ก้อยลาดพร้าวนะฮะก้อยพี่ก้อยที่ร้านอะไรคาปูชิโน่ฮะเขาจะเฉียงข้างนิดนึงเขาจะหันข้างไม่เห็นไม่ให้เต็มกล้องหรือหันหลังก็ได้ให้เห็นทรงผมหรือหันซ้ายนิดนึงแล้วเฉียงให้เห็นตาดวงเดียวเงี้ยนี่คือคนอินดี้คนอินดี้เขาจะมาไม่เต็มเหมือนปาล์มี่อิฟฟานเจริญนะปาล์มี่อ่ะอันนั้นออกแนวอินดี้แต่แบบอินดี้จ๋านิดนึงอ่ะจะแต่งตัวแปลกๆนิดนึงจะไม่เคยหน้าถ่ายหน้าตัวเองเต็มๆอันนี้เขาเรียกว่าอินดี้ มีนกลำไยมากเลยค่ะอันนี้จะนิยามคนอินดี้ให้ฟังนะครับว่าเขาเป็นยังไงคือเขาจะมีการถ่ายรูปมีรูปแบบชีวิตที่ไม่เหมือนใครที่มีความเป็นศิลปะในตัวเองการถ่ายรูปการใช้ชีวิตทุกอย่างจะมีศิลปะหมดเลยแล้วก็จะไม่สูงสิงกับชาวบ้านจะไม่ค่าใครเออเสียงดังเขาเดินลุกหนีไปเลยนะฮะที่ไหนที่เพราะเสียงดังเขาไปเขาจะไปชอบสร้างบ้านปลูกบ้านอยู่ไกลๆไปกางเต็นท์อยู่ในเขาขับรถไปเที่ยวในป่าอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าคนอินดี้นะฮะเดี๋ยวก้อยอันนี้ไม่น่าจะใช่อินดี้แล้วนะก้อยนะภาพนี้แรงมากเลยก้อยนะส่งภาพของจูนเข้ามานะฮะเรนดานี่ไม่อินดี้นะฮะภาพถ่ายไม่อินดี้เลยแม่ดีเจครับเมื่อไรจะเล่าเรื่องผีครับนั่นน่ะสิเมื่อไรจะเล่าเรื่องผีมาแล้วเข้าหมดเรื่องผีกันดีกว่ามาโมแต่เมาเรื่องอินดี้ชาวบ้านนั่นแหละนะครับมาดีกว่าขอซาวเรื่องผีก่อนมาขอซาวหลอนมาก่อนเราเปลี่ยนหมดอารมณ์กันก่อนแล้วกันเย็นนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงท้ายรายการในช่วง 5:30 นะครับตอนนี้ 5:16 แล้ววันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่ประเทศในแถบตะวันออกกลางครับหรือว่าประเทศที่เป็นประเทศแขกเนาะมีหลายประเทศมีซาอุดิอาระเบียมีอิหร่านแต่ตรงนี้ไม่ควรจะไปอิหร่านนะเพราะเขาลบกันอยู่นะควรจะเป็นซาอุหรือว่าเป็นดูไบอะไรอย่างงี้นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณอ้วนรีเทิร์นครับได้มีการนำมาเล่าไว้ในรายการของพี่ป๋องนะเมื่อครั้งหลายปีที่ผ่านมาได้มีการจองกรุ๊ปทัวร์จองไกด์ทัวร์นะฮะไปเที่ยวที่ประเทศตอนออกกลางแหละประเทศแขกประเทศหนึ่งนะฮะแล้วก็ไปจองห้องพักไปจองห้องพักแล้วก็ไปเจอเรื่องหลอนแล้วกันเรียกว่าวิญญาณแขกนะฮะหรือว่าผีแขกเขาเรียกว่ายินนะครับคุณฟังเสิร์ชในGoogle ดูนะฮะดีเจเสิร์ชก่อนนะยินนะครับยอผู้หญิงนะยินนะครับสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่อัลเลาะห์หรือพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างขึ้นมาจากเปลวไฟไร้ควันนะครับตามความเชื่อของศาสนาอิสลามนะครับเขาบอกว่ามนุษย์มองไม่เห็นยินในร่างปกตินะครับแต่ยินสามารถมองเห็นมนุษย์ได้ก็คือผีแหละนะครับผีหรือว่าวิญญาณบ้านเราเลยนะฮะยินสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ได้มิติที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์นะครับแต่ว่าคนมองไม่เห็นมีสังคมการใช้ชีวิตและการเกิดการตายเช่นเดียวกับมนุษย์นะครับยินมีทั้งหมดเนี่ยทั้งยินที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ยินในฝั่งที่ชั่วร้ายยินสีดำนะครับที่คอยหลอกหลอนมนุษย์ผู้หลงผิดนี่อันนี้เขาบอกว่าสร้างมาจากพระเจ้าในมุมมองของคนที่เป็นศาสนาอิสลามนะคุณฟังครับนะฮะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับคุณฟังนะฮะอ
One Return นะครับได้มีการจองตั๋วจองห้องพักโรงแรมนะครับที่ประเทศหนึ่งครับในแถบตอนออกกลางที่เป็นทะเลทรายเขาจะไปเที่ยวกันประมาณ1 อาทิตย์นะครับแต่ว่าไกด์ถูกว่าไม่เป็นไรพี่ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงหน้าไฮซีซั่นเนี่ยไม่จองก็ได้เดี๋ยวค่อยไปหาโรงแรมข้างหน้าก็ได้ก็บอกอ๋อเหรอโอเคก็ตัดสินใจจองเครื่องบินกันจากประเทศไทยไปกันไป3คน4คนรวมไกด์นะฮะ4คนรวมไกด์กระเทย3คนนะฮะไกด์1คนนะฮะ นะก็ปรากฏว่าเดินทางผ่านขึ้นเครื่องบินนะครับก็ไปปกติไปถึงปั๊บก็ลงเครื่องบินนะเช่ารถกันเพื่อจะมุ่งหน้าไปหาโรงแรมปรากฏว่าผิดคาดคุณฟังฮะโรงแรมที่พักเนี่ยเต็มหมดเลยและที่ที่อ้วนรีเทิร์นอยากไปนี่คือเต็มโอ้โหอ้วนรีเทิร์นนี่เอะอะวายเสียงดังว่าโอ้โหทำยังไงเนี่ยค่าเครื่องบินมาเป็นแสนนะไม่ได้อยู่นะกลับก็ไม่ได้นะเนี่ยไม่ได้จองเลยไว้นะเอะอะวายเสียงดังเลยนะโดกไกด์ก็โดนด่าบอกว่าทำไมไม่จัดการอะไรเรียบร้อยนะสุดท้ายสุดแล้วพอดีว่ามีโรงแรมที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าก็มาคุยกับไกด์ว่าเนี่ยนะเห็นฉันเห็นคุณโดนลูกค้าด่านะพอดีฉันมีที่พักแห่งหนึ่งเป็นที่พักเล็กๆนะจะให้คุณไปอยู่คุณเอาไหมนะฮะเป็นห้องพักเล็กๆนะที่เขาทำมาคล้ายๆเหมือนกับคุณผู้ฟังก็เห็นเมาคลีล่าสัตว์ไหมฮะเขาจะทำแบบเหมือนกลางทะเลทรายฮะเป็นเพลิงขึ้นมาแล้วก็จะเป็นแบบประตูเข้าไปฟีลประมาณนั้นนะครับจะไม่ใช่โรงแรมแต่ข้างในก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีเตียงนอนอะไรเงี้ยนะฮะต่างๆนานาแล้วข้างนอกก็จะเป็นทะเลทรายเลยนะลองเปลี่ยนบรรยากาศดูไหมลองไปเที่ยวแบบนี้ดูก็คุยกับอ้วนรีเทิร์นว่าโอเคงั้นไปนะไปก็เลยขึ้นรถกันไปกันนะฮะก็ไปถึงปั๊บก็เป็นอย่างที่ว่าจริงเป็นเพลิงพักนะแต่ก็ทำสวยนะเป็นแบบธรรมชาติมีที่นั่งอะไรต่างๆมีแคร่เนาะแต่บ้านเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนกันเป็นแคร่แล้วก็เป็นแบบวิวเป็นทะเลทรายเลยเป็นทรายนะฮะแล้วก็มีพระจันทร์สวยงามนะครับก็ขนของเข้าไปแล้วก็เปิดเข้าไปปรากฏว่าเปิดปั๊บเหมือนไม่ได้ใช้งานมานานมันมีกลิ่นอับนะฮะแต่ทำไงได้ล่ะฮะมันไม่มีห้องพักแล้วก็ต้องทำใจต้องพักนะฮะก็เลยเอาของไปลงนะฮะเปิดประตูหน้าต่างเปิดอะไรต่างๆให้มันโล่งนะครับนะแล้วก็ค่ำนั้นก็กินของกินข้าวอะไรก็พักผ่อนกันนะฮะปรากฏว่าด้วยความที่อ้วนรีเทิร์นเนี่ยเป็นคนที่เขาว่าก็ว่ามีเซนต์เหมือนกันมีเซนต์อะไรบางอย่างที่รู้สึกไม่ค่อยดีเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะรู้สึกว่ามันแปลกวันนั้นนอนกันสองคนกับพี่คนหนึ่งนะฮะซึ่งก็คือคนที่ไปด้วยกันนะฮะเป็น LGBT เป็นกระเทยเหมือนกันนี่แหละนะฮะก็นอนคนละเตียงกันมีเตียงให้สองเตียงนะฮะอ้วนรีเทิร์นก็นอนแล้วนอนไม่หลับเพราะว่าเป็นที่แปลกที่แปลกถิ่นปรากฏว่าเพื่อนข้างๆอ่ะหลับไปละนะและสมัยนั้นเนี่ยมือถือก็มีแล้วล่ะนะแต่ว่ามันยังไม่มีโซเชียลเยอะขนาดนี้นะก็เลยนอนฟังเพลงอะไรไปนะครับสักพักหนึ่งเริ่มมีอาการเคลิ้มนะกึ่งหลับกึ่งตื่นหลายคนถามเอ๊ะทำไมวิญญาณหรือว่าผีมันชอบมาช่วงกึ่งหลับกึ่งตื่นอันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาเดินอยู่ในห้องแต่ในห้องนั้นปิดไฟหลีไฟเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนข้างๆหลับแล้วต้องหลีไฟได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาเหมือนคนเดินเข้ามานะครับอันในภาวะที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็เลยชำเลืองมองไปกึ่งหลับกึ่งตื่นคือเห็นแวบๆเห็นด้วยหางตาปรากฏว่ามีร่างของชายคนหนึ่งตัวใหญ่ๆนะฮะตัวใหญ่ๆอ้วนๆใหญ่ๆเดินเข้ามาเลยนะฮะที่ห้องพักของเขาที่เป็นเพลิงพักนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากนะครับเป็นเพลิงนะฮะเหมือนเต็นท์อะไรเงี้ยนะฮะเข้ามานะครับเปิดประตูมาแล้วก็มาเดินมาวนเวียนอ้วนรีเทิร์นตกใจมากแล้วเขาพยายามจะเรียกเพื่อนให้ตื่นนะฮะพยายามจะเฮ้ยประมาณนี้นะพยายามจะตื่นแต่ว่าด้วยความที่กึ่งหลับกึ่งตื่นมันทำอะไรไม่ได้ฮะพยายามเรียกแล้วก็พยายามเอื้อมมือไปหยิบของที่อยู่บนหัวเตียงนะครับเพื่อจะเอาของเขี้ยงใส่เพื่อนให้ตื่นแบบประมาณนี้จนกระทั่งมันหลุดมาปั๊บหนึ่งหลุดมาพักหนึ่งปั้งหนึ่งนะฮะหลุดมาปั้งหนึ่งนะของที่มันอยู่บนหัวเตียงมันหลุดลงเพาะแล้วเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาอันนี้เขาเล่านะเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาปั๊บปรากฏว่าพอตื่นมาปั๊บเหมือนกับหันมองปั๊บนึงแล้วก็ไม่มีอะไรก็ล้มตัวนอนต่อวันนี้เธอบอกอ้าวอุตส่าห์ตื่นแล้วแต่ว่าเขายังไม่สามารถขยับตัวได้ 100% นะฮะเขายังขยับตัวสู้กับที่กึ่งหลับกึ่งตื่นในจังหวะนั้นนะครับมีร่างผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาหาเขาที่หัวเตียงนี่เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะเดินเข้ามาเขาที่หัวเตียงแล้วก็ยืนแล้วก็ก้มมองมาดูเหมือนมองว่าเป็นใครอะไรเงี้ยคุณฟังต้องเข้าใจนะว่าคุณฟังเข้าใจนะว่าแขกอิสลามเนี่ยเขาไม่ชอบกระเทยนะฮะกระเทยที่เสียงดังเอะอะโวยวายใครที่เป็น LGBT เป็นสาวประเภท2เนี่ยเขาจะไม่ชอบเพราะประเทศเขาจะแอนตี้มากๆเลยแล้วลืมบอกไปอ้วนรีเทิร์นบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่เข้าไปพักในห้องพักตรงนั้นนะฮะคุณฟังเขาแก้ผ้าอาบน้ำนะฮะ2คนกับเพื่อนแก้ผ้าลงอ่างเลย
อาบน้ำในอ่างจากกุชชี่แล้วเดินปริมาณทั่วห้องเลยเพราะอยู่ห้องส่วนตัวไงฮะเดินเลยทั่วห้องส่วนตัวเลยนะครับแล้วอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะวิญญาณแขกตัวนั้นก็ก้มมามองเหมือนกับไม่พอใจแล้วเขาพยายามกับดิ้นสู้พยายามจะให้ตื่นนะฮะยังไงก็ไม่ตื่นยังไงก็ไม่ตื่นนะฮะและทีนี้แป๊บเดียวสักแป๊บเดียวปั๊บหนึ่งนะฮะมันก็หลุดมาเพ้านะหลุดมาเพ้าเหมือนว่าเขาสะดุ้งตื่นเหมือนว่ากำลังตื่นสะดุ้งตื่นมันก็ลุกมานั่งปั้งหนึ่งลุกมานั่งนะฮะก็หันซ้ายหันขวาว่าเฮ้ยผีหลอกนะฮะผีหลอกผีแขกหลอกนะฮะแป๊บเดียวนะฮะมีอันนี้เหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับมีชายคนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาเป็นร่างดำอีกแล้วอีกคนอันนี้คือในลักษณะที่ตื่นแล้วนะฮะเดินเข้ามาในห้องใครอีกแล้วเป็นลักษณะของชายแขกรูปร่างสูงอันนี้สูงเมื่อกี้อ้วนใช่ไหมอันนี้สูงและผอมเลยเดินเข้ามาตรงมาเขาแล้วก็มาเหมือนกับมายืนมองแล้วก็เหมือนกับทำหน้าไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรนะฮะแต่ทำหน้าไม่พอใจมากเลยที่เข้ามาอยู่จุดนี้นะเหมือนกับมามองแล้วเขาก็เอ๊ะอ่ะไว้พี่ลอกนะสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่ข้างนอกได้ยินเสียงเขาเปิดประตูมาปั้งผีลอกอะไรเปิดไฟหายหมดเลยนะฮะที่เห็นเมื่อกี้อันนี้เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนร่างดำหรือว่าชายแขกร่างขาวสูงชายแขกตัวสูงทั้งสองคนหายไปทั้งสองคนเลยหายแบบหายไปเลยไงฮะนะครับก็เลยไม่ไหวเลยเฮ้ยทำไงกับวิ่งไปข้างนอกไปนั่งข้างนอกกันนะฮะก็เลยคุยกันว่านอนไม่ได้แล้วเราจะไปได้ไงตัวนี้มันที่นี่มันเป็นทะเลทรายจะออกไปไหนเอางี้เดี๋ยวเข้ามาอยู่ข้างในห้องเลยลากกันเข้ามาในห้องนะฮะ4-5คนมันคือเขานอนอีกเต็นท์นึงไงอีกหลังเนี่ยก็เลยลากกันเข้ามาในเต็นท์หลังเดิมนี่แหละนะฮะเนี่ยมาอยู่ด้วยกันมานอนแล้วเปิดไฟนอนยันสว่างเลยทีเดียวนะครับตอนเช้ามาก็รีบเก็บข้าวเก็บของเลยแล้วออกเลยทันทีเลยเพราะว่ากลัวมากๆเลยนะครับว่าเลยเธอบอกว่ารอบนี้เห็นชัดมากจริงๆว่าแขก2คนเนี่ยรอบแรกชายตัวอ้วนใหญ่ที่เดินมาหาเขาอะฮะกับไอ้แขกคนผอมคนหลังอะไม่พอใจมาทำหน้าไม่พอใจเขาก็พยายามจะถามเขาเรียกว่าพนักงานหรือเจ้าที่ห้องพักโรงแรมเพลิงพักแถวนั้นนะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ให้ล่ามพยายามหาให้ก็คราวนี้เขาเล่าให้ฟังนะว่าเมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเคยมีเหตุการณ์คนงานอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะคนงานแขกนะแขกที่เป็นคนผอมนะเสียชีวิตนะจากการทำก่อสร้างแหละอยู่ในเพลิงนั้นแล้วเขานอนเสียชีวิตในห้องนั้นด้วยนะครับผ่านมาหลายปีละก็ดวงคิดว่าดวงวิญญาณน่าจะยังอยู่ตัวดวงวิญญาณน่าจะยังอยู่น่าจะวนเวียนแล้วก็เมื่อเขาเห็นคนแปลกๆคนเอเชียและยิ่งเป็น LGBT มันกระเทยมาแหกปากนะเขาอาจจะไม่พอใจหรือเปล่านะฮะก็เลยเหมือนกับมายืนจ้องเพราะไม่พอใจไงจะพูดก็คุยก็ไม่รู้เรื่องไงฮะเพราะไม่ใช่คนประเทศเขาน่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นเขาบอกว่าจำไม่ลืมเลยจำแบบไม่ลืมจริงๆนะเพราะว่าโดนผีแขกหลอกครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปอีกเลยหลังๆมาถ้าจะไปเที่ยวประเทศแถบแขกนี่ก็ต้องเลือกโรงแรมดีๆถึงแม้จะเป็นโรงแรมดีประเทศเขาเนาะไม่ใช่ประเทศเรานะฮะมันก็จะมีดวงวิญญาณที่หลากหลายรูปแบบนะฮะเพราะเนี่ยก็เลยทุกนี้ก็เลยงดเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวแถบเอเชียแทน ดีใจว่ามีทุกที่อะวังหาวิญญาณอยู่ที่ว่าเขาจะมาปรากฏให้ใครเห็นหรือเปล่านะฮะปรากฏให้ใครเห็นหรือเปล่านี่ยิ่งใครที่เอะอะวายเสียงดังสร้างความไม่พอใจให้เขานะเขาจะมาทันทีแต่ถ้านิ่งๆเขาจะไม่ค่อยสนใจเหมือนคนนั่นแหละฮะถ้าเราไปไหนมาไหนแล้วเราเสียงดังก็จะมีคนมาคอมเมนต์ใช่ไหมฮะลักษณะเดียวกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อ้วนรีเทิร์นเล่าเอาไว้ในการพี่ป๋องถือว่าน่ากลัวนะฮะน่ากลัวถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนแบบว่ามาแต่ก็มาแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะเออแล้วคุณฟังนะฮะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเออท่านหนุ่มว่าดีใจครับทำไมไม่โยนหมูปิ้งใส่ล่ะฮะพอดีหมูปิ้งเขาไม่ขึ้นเครื่องบินพี่ เขาไม่ขึ้นเครื่องบินฮะ ก็เลยไม่สามารถโยนเขาใส่ได้หมูกรอบก็ไม่ได้นะฮะโอ้โห

0: แล้วล่ะครับพี่สมบัติบอกว่าดีเจต้องรวมเรื่องเล่าที่เป็นนักเล่าใน YouTube นะฮะดีเจจะเอาเรื่องที่เป็นที่น่าเชื่อถือพี่สมบัตินักเล่าในโซเชียลในออนไลน์ส่วนมากมันแต่งกันพี่ขวัญน้ำมันพรายนะครับพี่ป๋องพี่แจ้งต่างส่วนมาก 190% ดีเจไปฟังมาแล้วส่วนมากเขาจะแต่งกันดีเจจะพยายามเลือกจากดารานักแสดงนักร้องฮะมันดูน่าเชื่อถือกว่านะดารานักแสดงนักร้องหรือคนดังพวกเนี้ยเขาจะไม่แต่งกันเขาจะเอาเขาเจออะไรเขาเล่าอย่างอุรีเทิร์นน่ะเขาเล่าด้วยความตื่นตระหนกตกใจเลยนะเขาเล่าแล้วแบบน้ำตาไหลเลยอ่ะกลัวมันดูออกว่าเออมาจากอินเนอร์ของเขาจริงๆแต่ถ้าเป็นนักเล่านะเราไม่เห็นหน้าเห็นตาเขาไงพี่แจ็คครับพี่ปองครับดวงวิญญาณก้มโน้มลงมาจากเพดานนะครับเอาลิ้นเลียบริเวณแก้มผมนะครับน้ำลายอันนี้มันเวอร์คือเขาอยู่ที่บ้านเขาคุยที่ไหนก็ได้ไงพี่มันจะไม่เหมือนเรื่องที่เขาเชิญดารานักแสดงมาคุยในรายการมันจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ดูเป็นความจริงกว่านะก็ที่มันช้านี่คือพยายามไปฟังหลายๆคนที่น่าเชื่อถือนะครับเนาะท่านหนูว่าดิฉันคำนึงว่ากินหมูกระทะกันลองไหมล่ะไปเที่ยวดูใบไหมแล้วก็ตั้งหมูกระทะกลางทะเลทรายไหมฮะ เนี่ยพี่อ้อมว่าขอตัวก่อนนะคะบายบายพี่อ้อมก่อนนะจ๊ะนะพี่มโนวันนี้จะครับมากินข้าวดีกว่ากินปลาหมึกครับโอ้โหปลาหมึกน่ากินมากๆเลยนะเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิโอ้น่ากินจังเลยปลาหมึกนะนี่สิดูสินะฮะนี่ฟังเสียง
1: วันนี้กินผัดกะเพราปลาหมึก
0: โอ้โห
1: มีตัวเล่าเรื่อง
0: ผี
1: หลอน
0: ๆเออ
1: วันนี้ก็ทำกับข้าววันนี้กินผัดกะเพราหมึก
0: โอ้ปลาหมึกแบบอลังการยิ่งใหญ่มากเลยพี่ไปซื้อปลาหมึกเท่าไหร่นะฮะคนแขกนี่กินปลาหมึกได้ใช่ไหมครับ
1: กินไปกันครับ
0: พี่แจ๊นี่นะส่งบรรยากาศมาให้ดูนะมาเนี่ยครับนี่คือนี่กระเพราปลาหมึกนะจ๊ะนะฮะน่ากินมากๆเลยนะครับพี่ธีรยุทธบอกว่าดีเจครับผมก็เคยเจอครับพี่เจสวัสดีครับพี่ธีรยุทธเคยเจออะไรมาฮะมันแบบพูดไม่ถูกเลยพี่ธีรยุทธเจออะไรลองเล่าคร่าวๆมาได้ไหมฮะเคยเจอแบบไหนเจอกึ่งหลับกึ่งตื่นล่ะครับจริงๆภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะนักวิทยาศาสตร์เขาเคยคำนวณเขาเคยมีการทดสอบไว้นะครับว่ามันเป็นภาวะที่เราเอาภาพที่เราเห็นณปัจจุบันนะเป็นผสมกับการสมองที่เขาสร้างภาพหลอนขึ้นมาด้วยเคยมีนักวิทยาศาสตร์เขามีการวิจัยนะฮะเขาควรไปนอนในห้องแล้วเขากล้องจ่อทั้งคืนเลยนะฮะแล้วเขาก็มีพวกสายระยงระยางที่ติดตามสมองนะเพื่อดูคลื่นสมองนะเขาบอกว่าช่วงที่คนที่ทดสอบนะเขามีการฝันเรื่องผีต่างๆนะในห้องไม่มีอะไรสักอย่างนะคือโล่งเลยแต่ในภาพที่เราเห็นในสมองคือมีผีร้ายขึ้นคลานขึ้นมาบนเตียงแล้วก็เขามาจับตรงบริเวณคออะไรมาเนี่ยคือเขาจินตนาการภาพขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าสมองมันสั่งมันส่งภาพมาแต่ว่าภาพที่เอากล้องจ่อไม่มีอะไรสักอย่างเลย เขาเคยมีการเรียกว่าทำการวิจัยนะครับเนาะพี่ธีรยุทธ์วันที่เจอครับตอนที่เจอแล้วคนในบ้านถามพูดไม่ถูกเลยเราไม่สามารถเล่าได้ใช่ไหมพี่ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับมันจุกมันหลายอย่างเนาะคนฟังในรายการจะได้ติดตามดีเจมาฟังใน BP ของเราเยอะๆอ๋อหมายถึงว่าเอาเรื่องที่ดีเจเล่าไปลงใน BP Radio ใช่ไหมตัดเฉพาะช่วงนี้ใช่ไหมครับก็น่าสนใจเหมือนกันเด้อนะอันนี้คือเรื่องหลอนประจำเย็นนี้นะครับคุณฟังแล้วฮะเคยเจอเรื่องราวแบบนี้หรือเปล่าลองมาเล่านะพี่ธีรยุทธว่าที่เคยเจอครับพี่เจพอปิดไฟพอกึ่งหลับคงตื่นหัวถึงหมอนปั๊บเนี่ยลืมตามาจะเจออะไรแปลกๆตลอดเลยเรื่องนี้ก็น่าสนใจถ้าจำเรื่องอะไรได้ก็ลองเล่าให้พี่เจฟังด้วยนะครับถ้าจำอะไรได้นะบางทีบางคนก็อาจจะหลงลืมไปนะเพลงอินดี้ครับเดี๋ยวก่อนนะลุงแป๊ะอยู่ไหมครับต้องถามก่อนถ้าไม่อยู่เดี๋ยวจะข้ามไปก่อนเดี๋ยวคนที่ฟังจะง่วงกันลุงแป๊ะน่าจะไม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะข้ามเพลงเลยเนาะนี่เพลงของลุงแป๊ะนะครับชื่อเพลงว่าผ่านวัยเยาว์นะฮะพี่ทยุทธบอกว่าแต่ผมคิดว่าตาฝาดมากกว่าแล้วก็หลับตาลืมมาอีกครั้งหนึ่งก็เจออยู่เหมือนเดิมพี่เจออะไรฮะเจอเงาดำนะฮะต้องเล่าให้ฟังซิเป็นไงเจอเงาดำเงาขาวเจอแสงสีเจอควันเจออะไรดวงวิญญาณนะเขาจะมาหาเราในรอบหนึ่งนะครับมันจะมีกลิ่นมาด้วยนะครับถ้าเข้ามาเป็นตัวแล้วถ้าไม่มีกลิ่นก็คือจะเป็นเงาดำที่เห็นเยอะสุดคือเงาสีดำเงาดำเงาขาวนะนะครับเจอเยอะมากๆเลยลุงแป๊ะไม่อยู่แล้วเด้อไม่อยู่จะข้ามเพลงนั้นนะไม่น่าจะอยู่แล้วลุงแป๊ะหูมันตึงนะฮะหูตึงไม่น่าจะอยู่แล้วนะครับอยู่เหรออยู่เว้ยนะอยู่เฮ้ยอยู่เฮ้ยนะเปิดลุงแป๊ะก่อนนะฮะเด ี๋ยวว่างๆจะอัดเสียงส่งคลิปให้ดีเจฟังครับได้เลยครับพี่ธีรยุทธ์ลองเล่ามากระชับสั้นๆสัก 3-4-5 นาทีแล้วส่งมาเดี๋ยวจะลองฟังดูแล้วเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับเนาะประสบการณ์จากทางบ้านนะฮะลุงแป๊ะหูไม่ตึงนะครับมาฟังเพลงลุงแป๊ะดีกว่าเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกันนะครับ5 โมงเย็น 32 นาทีนะครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่าผ่านวัยยาวนะครับเพลงจากภูมินด้วยนะครับที่ฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะฮะทุกคนล้นผ่านวัยยาวนะฮะผ่านวัยยาวผ่านเรื่องราวต่างๆมาเนาะต่างๆมากมายนะครับทุกอย่างมันล้วนเขาเรียกว่ามีเรื่องราวเสมอนะครับนี่คือหนึ่งเพลงนะครับจากภูมินนะครับที่ลุงแปะอยากฟังก็เลยเปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการเนี่ยพี่ช่างแอดบอกว่าดีจ้ะครับเพลงนี้นี่ต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆแล้วครับเย็นนี้มีเครื่องดื่มหรือยังฮะไม่ถูกหวยก็ดื่มได้เอาตังค์ซื้อหวยเนี่ยไปซื้ออย่างอื่นกินดีกว่าเนาะอย่างวันนี้แจมมี่ขาดทุนไป200แจมมี่ได้หมูกระทะแล้วนะ200นี่เติมคนละครึ่งได้แล้วนะได้หมูกระทะหมูหนึ่งนั้นมือหนึ่งนั้นนะฮะได้ค่าตุ๊กตา1ตัวนะครับบางคนมันไม่ซื้อก็อดใจไม่ไหวไงอดใจไม่ไหวต้องซื้อต่างๆนานานะครับเอาละมาถึงช่วงท้ายรายการเดี๋ยวจะขอพักเสียงก่อนเนาะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ่าย2ละลากันมายาวทีเดียวนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงครอปปล่อยให้ฟังต่อหลังจากช่วงเวลาของ 5:00 นบนต้นไปขอบคุณชูรีแท็กนะครับร้านยำปูม้า7ยอดครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะฮะให้การดูแลในช่วงเวลานี้นะฮะอะไรพี่ต้อมหวยกตนี่คืออะไรหวยกตเหรอฮะไม่อยากจะพูดคำเต็มเลยหวยกตดีกว่าหวยกตนะฮะหวยกระติกเหรอครับอ๋อหวยกระติกเนาะวันนี้ไม่ขิงคนเลยนะครับไม่ขิงใครแล้วพี่ต้นขิงมาเยอะแล้วครับพี่ต้นโอเคแล้วเราจะเจอกันใหม่เดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังต่อเนาะในช่วงเวลาของภาคเย็นวันนี้นะครับใครจะไปกินข้าวก็จะไปเที่ยวไหนก็ขอมีความสุขกันละกันในวันพักผ่อนสบายๆนะครับเนาะวันนี้วันจันทร์ที่1วันอังคารที่1นะเดือนสิงเดือนกันยายนนะครับปิดท้ายกันดีกว่ากับเพลงเพราะที่เปิดให้ฟังกันต่อในช่วงเวลานี้กันนะฮะมาเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมกันต่อที่เสิร์ฟให้ฟังกันเลยวันนี้ไม่มีฝนตกเลยที่เชียงใหม่อากาศสดใสดีนะครับแต่น่าจะทั่วประเทศไทยด้วยอาจจะมีบางที่ที่มีฝนเนาะบางโซนนะครับแล้วเจอกันยันนี้ลำลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เคยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ DP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะให้คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

ำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่คืนนี้กับ DJ Win ที่ BP Radio นะครับสวัสดีวันใหม่สวัสดีเดือนใหม่วันนี้วันที่1นะครับเดือนกันยายนนะฮะ2569นะฮะกับเพลงเพราะที่อยากฟังกันจบไปเมื่อกี้กับอะไรนะเลือดเย็นเหรอฮะเลือดเย็นนี่คือเลือดที่แช่ตู้เย็นนะฮะเลือดที่เพิ่งแช่จากช่องฟรีซออกมานะพี่โอเนาะเจนว่านะครับเรามาทายกันค่ำคืนนี้นะฮะหลอนมากอังคารคุมโปงเหรอฮะมีแค่เรื่องแรกเด็ก15โทรมาเล่าเหมือนจะแต่งงานรอเดี๋ยวจะไปไล่ไปฟังย้อนหลังนะพี่โอนะเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังนะฮะปลายว่าเจนว่านะฮะแม่น้ำหนึ่งว่านะฮะท้าทายคืนนี้ก็แล้วกันให้กับ True Retail นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้นะฮะกับ True Retail นะฮะเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Retail กันได้เลยนะครับหวยมาออกที่ระยองก็ออกปีเกิดผู้ว่าเลยก็เขาเตรียมไว้แล้วไงมาคุงนะฮะสวัสดีพี่อุดีพลังกูลนะครับทักทายมาด้วยนะฮะท้าทายยังค่ำคืนด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไล่ดูข้อความก่อนวันนี้มีใครเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการนะครับพี่มิกมายังพี่มิกขอเพลงถอนสายบัวของนกสุธิดานะครับนกสุธิดานะฮะแล้วก็ทยัตอสูรบอกว่าอะไรอ่ะส่งลิงก์เพลงมาละครับทยัตอสูรพี่กฤษกรชูศรีนะฮะสวัสดีครับดีเจวินวันอังคารที่1แห่งสีชมพูครับเริ่มต้นเดือนใหม่ขอเพลง งัดทั้งงัดของเต้ยอภิวัตอีกละเริ่มบรรยากาศตอน 4:00 นด้วยความคลึกครื้นจะเอาเพลงนี้จริงๆหรอจะเอาเพลงนี้จริงๆหรองัดทั้งงัดด้วยนะพี่เคียวเพชรทักทายนะครับขอเพลงหวังเล็กๆด้วยของบางแก้วฝากกับหงร่อนด้วยฮะหวังเล็กๆในใจว่าเธอรักโอ้โหเดี๋ยวหายฟังแล้วกันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่อ้วนรามาศูนย์3ร้านสวัสดีครับนี่พี่อ้วนส่งภาพบรรยากาศมาที่ไหนเนี่ยที่บ้านแล้วกำลังเก็บร้านใช่ไหมพี่เขาเก็บร้านเจวินวันอังคารที่1แห่งสีชมพูครับเริ่มต้นเดือนใหม่ขอเพลง งัดทั้งงัดของเต้ยอภิวัตอีกละเริ่มบรรยากาศตอน 4:00 นด้วยความคลึกครื้นจะเอาเพลงนี้จริงๆหรอจะเอาเพลงนี้จริงๆหรองัดทั้งงัดด้วยนะพี่เคียวเพชรทักทายนะครับขอเพลงหวังเล็กๆด้วยของบางแก้วฝากกับหงร่อนด้วยฮะหวังเล็กๆในใจว่าเธอรักโอ้โหเดี๋ยวหายฟังแล้วกันเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ

ตกพี่อากาศชิวเลยทีเดียวนะครับลงมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังนะครับพี่กฤษกรอยู่ป่ะถ้าอยู่ส่งสติ๊กเกอร์มาหนึ่งครั้งจะเปิดให้ฟังต้องรอเจ้าตัวเข้ามาก่อนต้องรอเจ้าตัวเข้ามาก่อนจะเปิดให้นะครับลงมาเซฮายคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะกับวันสบายสบายเลยนะฮะในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนนี้เลยกับที่นี่ BP Radio นะครับ0840456862อย่าลืมฝากโดเนทมาด้วยวันนี้มีใครถูกหวยไหมยินข่าวโปเต้ถูกหวยเยอะนะวันนี้ได้ยินข่าวว่าถูกหวยเยอะเลยทีเดียวนะครับมาดังนั้นเรามาฟังเพลงกันก่อนในเซตแรกที่หยิบให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนกันละกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวเรารอแฟนรายการเข้ามากันสักครู่หนึ่งน่าจะทยอยเข้ามากันนะครับขอบคุณ True Detect นะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Detect ID Tag กันได้เลยนะครับมีหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ฟังเลือกกันนะครับทั้งเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับอยากได้โปรเน็ตไหนเนี่ยก็สอบถามเพิ่มเติมแล้วก็ทักทายกันได้เลยครับก็ยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับนัวแซ่บกันด้วยทุกวันที่ยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่นะครับฝากด้วยกันละกันครับรอแฟนรายการเข้ามาสักครู่หนึ่งน่าจะชอยเข้ามากันในช่วงเวลานี้นะครับขอเพลงอะไรเล่าข่าวน้ำแดงสถานเพลงแปลกๆมาเปิดอีกแล้ว

ื่อเพลงว่าขอโทษหัวใจนะครับเพลงนี้จากอันนี้เป็น AI นะในที่ต้นฉบับจริงๆแล้วเป็นของ Instinct นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันในค่ำคืนนี้เลยนะฮะลงมาทักทายคืนนี้กับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันนะครับมีคำบางกันหลายเพลงละมีคนว่าที่ใช่ครับขอเปิดรายการด้วยเพลงงัดทางงัดได้ไหมอ่ะได้สินะฮะพวก YouTube นี่คือไม่มาใช่ไหมไบโพล่าทั้งหลายนะปล่อยมันไปเนาะนะฮะแต่แอปที่อยู่กันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนี้จะเปิดเพลงโจโจให้ฟัง2เพลงนะครับจะมีงัดทางงัดนะพร้อมยังมีงัดทางงัดกับถอนสายบัวเอาไงดีเอางัดทางงัดเลยไหมนะมีงัดทางงัดมีถอนสายบัวนะครับมีน้ำเต็มแก้มที่หนึ่งไม่ไหวด้วยมีหาดทรายสีม่วงมีของสแตมอภิวัตด้วยไม่ใช่สิสแตมกล้วยสแตมสิเหล้าขาวน้ำแดงปะโทเพลงนะฮะทักทายกันวันนี้ค่ำคืนนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับ4ทุ่มกับอีก4นาทีครับวันนี้ใครถูกหวยบ้างเอ่ยวันนี้มีใครถูกหวยบ้างส่วนมากจะเป็นหวยรับประทานนะหวยรับประทานส่วนใหญ่นะหวยแดกนะฮะอ่ะมาปัดท่อใครบังอาจขอเพลงนี้มาเนี่ยคริสกอนชูสีแล้วฮะอารมณ์ไหนอยากฟังเพลงนี้นะฮะ

เปิดจังหวะมาด้วยอารมณ์นี้นี่ไปต่อไม่ถูกเลยนะเนี่ยนะฮะไปต่อไม่ถูกเลยเด้อนะฮะสวัสดีพี่แบงค์ไลโอรสด้วยกันละกันทักทายนะครับพี่แบงค์ไลโอรสนะฮะโจโจกันช่วงนี้เดี๋ยวใครจะทักทายหน้าไมค์ทักทายพี่เซเว่นเคด้วยนะครับมาแล้วไม่ถอนสายบัวดีกว่า

จังหวะมันมากเลยนะเนี่ยนี่คือถอนสายบัวนะจ๊ะสวัสดีพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันละกันทักทายยามค่ำคืนนะครับมาทักทายเสียหายกันเลยนะมาเดี๋ยวใครจะได้มาทักทายกันได้นะครับจะเพิ่มเติมเพลงฮะสวัสดีฟิล์มเลดี้ด้วยกันละกันทักทายนะครับทักทายยามค่ำคืนนะฮะกับฟิล์มเลดี้ทักทายพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาด้วยกันละกันนะฮะถ้าใครรู้จักถอนสายบัวนี่คือต้องแบบต้องถามพี่นี่พี่ตั้มเนี่ยพี่ตั้มนี่เกิดทันนะฮะพี่สนส่งมาแล้วหยอกหยอกน้องหงร่อนก่อนวันนี้เตรียม S99 ให้อีกแล้วนะฮะไหนพี่สนว่าจะหยุดกินไม่ใช่หรือว่าภาพเก่าเนี่ยขอเพลงทันไหมฮะเพลงอะไรบอกมาฟิล์มเบดี้บอกมาเลยแบงค์วันนี้เจครับวันนี้วันเกิดผมอ๋อเหรอฮะขอเพลงหน่อยครับช่างเขาของบิ๊กจากแบงค์ไลโอรถครับอ้าวละวันนี้มีใครวันคล้ายวันเกิดของใครบ้างเอ่ยเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะเดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้นะครับมาเลยจ้านะฮะพี่เอ็มอรัญวาสีหายหน้าไปหลายวันนี่คือยังไงแอบฟังอยู่หรือเปล่าหรือว่ายังไงเมื่อกี้ส่งคลิปผีไปให้พี่เอ็มอรัญวาสีด้วย ได้ครับเนาะขอเพลงเจ้าของที่จะดีเจได้ฮะเดี๋ยวหายฟังเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าที่นะฮะ 4:12 นะฮะอยู่กับดีเจวินที่ VP Radio กับวันสบายๆวันนี้เลยนะครับ PS ปิยะ PS ศรีราชาโฮเทลบอกว่าวันนี้ขอเพลงหาดทรายสีม่วงของวงปลื้มเข้ามาด้วยของวงปลื้มเข้ามาด้วยเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังละกันนะฮะพึ่มจิตพึ่มใจล่ะฮะพึ่มจิตพึ่มใจใช้ไลน์ก้อนเอฟเดี๋ยวมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับในส่วนของพี่แบงค์ไลน์โอรสด้วยกันละกันครับลงมาเสียหายคืนนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะขอหนึ่งเพลงมามีฟิล์มส่งภาพมากำลังนั่งจิบเครื่องดื่มตราช้างอยู่

าน้ำเต็มแก้วนะฮะเต็มแก้วเต็มขวด16:16 น.กับดีเจวินช่วงนี้นะครับมีเพิ่มเติมเพลงมังกี้พี่หลังพี่หลังวะพี่เกียร์เพชรบอกว่าขอเพลงหวังเล็กๆนะฮะของบางแก้วฝายกับหงร่อนด้วยนะครับวันนี้พี่สนมีแกงถั่วใส่เห็ดใส่ผักละครับดีเจโอ้ผักละเลยกะวันนี้ส่งมาให้หนึ่งแก้วให้น้องหงร่อนด้วยมานี่มาละมาละนะนี่เติมโซดาเนี่ยจัดไปนะฮะสำหรับวันนี้พี่สนส่งมา1แก้วนะฮะแหมอันนี้ภาพเก่าหรือภาพใหม่เนี่ยเพียงว่าเดี๋ยวสักครู่จะส่งเพลงมานะครับรอแป๊บเดียวนะฮะแกงถั่วฮะแกงถั่วอร่อยตอนนี้16:16 น.นะครับวันนี้วันสบายๆแล้วเดี๋ยวจะทยอยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันกับวันนี้เลยกับวันที่หลายคนกำลังชิลกันอยู่หลายคนกำลังชิลอยู่เมื่อกี้ฟิล์มเรดี้วอร์ดิเจค่ะฉลองหวยแดกค่ะขอเพลงเจ้าของที่ของมิน1เพลงหลังเพลงนี้มาใครจะนำมาเปิดสายกัน0840456862มาคุ้มวันนี้ขอเพลงใครคนนั้นของพลพลนะฮะกับเพลงอีกนั้นใหม่ของพี่หนุ่มกะลาฝากเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังกันเลยนะขอฟิล์มเรดี้ก่อนมาหลังจากเพลงนี้ใครจะหน้าใหม่มาเลยนะฮะ0840456862นะครับ

0: ึงเพลงชิลนะครับจากมินด้วยนะครับนี่คือเพลงที่มิชวลเจ้าของที่นะฮะเจ้าของที่ไม่ใช่เจ้าที่นะจ๊ะส่งมาเปิดให้นะอาม่าทักทายหน้าไมค์กันดีกว่าวันนี้มีพี่เอ็มอรันวาสีบอกว่าวันนี้ขอเพลง Like Real People ดูนะฮะอ่าฮะอ่านว่าอะไรอะโฮซายเหรอฮะเดี๋ยวหายฟังไลค์กันนะเพลงสากลหนึ่งเพลงและเหมือนจะกำลังส่งมาอีกหนึ่งเพลงรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่านมาแล้วให้ใครจะหน้าใหม่ช่วงนี้0840456862นะครับได้เวลามาทักทายกันแล้ว ตอนนี้4:21ทักทายทางบุญทริกด้วยกันละกันครับที่กำลังฟังกันอยู่นะวันนี้บุญทริกยังมีฝนอยู่ไหมครับเห็นว่าช่วงเวลากลางวันอาจจะมีบ้างบางโซนเนาะบางโซนนะฮะมาแล้วคนมั่นหน้ามาแล้วโทรมาหลายรอบแล้วมันหน้ามันมันโหนกนะฮะขอเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงครับพบรักที่ผักน้ำโพว่ะหนูมิเตอร์นะพี่เอ็มรันวันศรีวันนี้มาสองแนวเพลงแรกนี่จะขอเองหรือลูกขอพี่ นะแม่พินทรพงศ์บอกว่าขอเพลงเพราะฉันยังอยู่ไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะฮะทักทายมาช่วงนี้ตาธีรพัฒน์ส่งภาพมากำลังไปชิลอยู่นะเนี่ยโอ้โหกำลังไปชิลอยู่นะฮะมาทักทายสายนี้ก่อนมานะฮะวางไปแล้วนะฮะลูกขอมาก็ว่าเอ๊ะทำไมเพลงแบบนี้ไม่น่าจะใช่แนว PM อันวาสีนะฮะเดี๋ยวสักครู่กันละกันสักครู่กันละกันนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันนะฮะนะครับเปิดเลยพร้อมฟังเหรอรัฐพงศ์องค์รักช่วงนี้งานเยอะนะเรานะมาหายมาเพราะฉันยังอยู่ครับของไอ้น้ำเดี๋ยวขอรับสายนี้ก่อนได้ไหมก่อนจะเปิดไอ้น้ำขอรับสายนี้ก่อน2สายผีบ้าแย่งกันโทรอยู่ผีบ้า2คนแย่งกันโทรมาหน้าใหม่นะฮะตอนนี้นะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เอมิงค่ะ
0: ขอเพลงอะไรเหร
1: อขอสองเพลงค่ะ
0: เพลงอะไรบอกมา
1: เพลงครึ่งหนึ่งทั้งชีวิตจิตใจของนิวจิ๋วค่ะ
0: อ่าฮะและอีกหนึ่งเพลง
1: น้ำเต็มแก้วครับ
0: น้ำเต็มแก้วตะกี้เปิดตะกี้เปิดอะไรไปเมื่อกี้ครึ่งหนึ่งอะไรนะของชีวิตจิตใจเหรอฮะ
1: ครึ่งหนึ่งทั้งชีวิตจิตใจ
0: ครึ่งหนึ่งทั้งชีวิตจิตใจแล้วก็เพลงน้ำเต็มแก้วเดี๋ยวเปิดอีกรอบก็ได้อ่ะโอเคสวัสดีครับสองคนแย่งกันโทรนะครับเนตตี้กับตาแชมป์นะฮะคนที่แบบดีๆกว่านี้ไม่มีเหรอฮะที่แบบว่าที่มันแบบ 100% กว่านี้ไม่มีเหรอฮะฟิล์มเดดี้บอกวันนี้กลับดึกครับไม่ได้เลิกงานดึกนะฮะแต่แอบไปกินเบียร์โอ้โหฟิล์มเดดี้เนี่ยเป็นสาวมีฟองนะฮะเป็นสาวไม่หลับไม่นอนนะฮะเพียงบอกว่าเดี๋ยว5 ทุ่มมาฟังนะครับโอเค

็นเพลงจากพี่ฟุกไอน้ำนะครับชื่อเพลงว่าเพราะฉันยังอยู่นะครับฉันยังอยู่ไม่ได้หายไปไหนนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดใครนะเมื่อกี้พี่แบงค์ไลโอรสใช่ไหมฮะโอ้โหแล้วเมื่อกี้ตอนกลางวันใครนะอีกคนหนึ่งลืมไปแล้วอ๋อลูกของพี่เนิร์นเนาะเกิดวันเดียวกันเลย1กันยายนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับแฟนรายการที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้พี่แบงค์ไลโอรสนะฮะวันนี้กินเลี้ยงฉลองไหนไหมฮะขอให้มีความสุขมากมายในวันคล้ายวันเกิดวันนี้แล้วกันสำหรับพี่แบงค์ไลโอรสนะครับ

0: ขอมีความสุขมากมายแล้วกันในวันคล้ายวันเกิดค่ำคืนนี้นะครับจะชิลจะดื่มก็ขอมีความสุขกันละกันนะฮะเอาละมีสายเข้ามาตาแชมป์มาแล้วเดี๋ยวรับสายตาแชมป์ก่อนโทรมาหลายรอบแล้วมันน่าจะออกหน้าไมหลังไมไม่ยอมโทรฟังฮะแล้วพูดติดอ่างด้วยนะมาสวัสดี
1: สวัสดีครับดีเจวิน
0: สวัสดีครับดีเจวินครับขอเพลงอะไรครับ
1: ดีเจวินมั่วพิเศษเขาบอกว่าผมเป็นติดผลบุกผมไปแอบจีบเด็กเซเว่นเหรอ
0: ใช่
1: ผมเคยทำเซเว่นนะตอนที่ว่าออกจากโรงเรียนปศ.1ใหม่ๆออกมา
0: หรอ
1: แล้วน้าขอฝากทำร้านทองใช่ไหมเพื่อนน้าแล้วพอร้านทองเลิกจ้างผมก็ไปสมัครเซเว่นเขาก็รับไปทำพักนึงเด็กเซเว่นน่ะจริงๆรู้ไหมเจ้าชู้นะ
0: หรอรู้ยังไงอ่ะ
1: ก็ผมอยู่กับเขาอะเวลาผู้ชายลูกค้าแล้วหล่อเข้ามาเนี่ยเขาจะแซวว่าแล้วคนนี้หล่อนะอะไรอย่างเง
0: ี้ยอ๋อก็ธรรมดาอยู่แล้วแหละแหมธรรมดาอยู่แล้ววันนี้ขอเพลงอะไรเหรอ
1: เอาเพลงเกินห้ามใจครับ
0: เกินห้ามใจไฮล็อกนะเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ครับ
0: โอเคสวัสดีมันก็แซวกันทุกที่แหละฮะคนนี้หน้าตาดีอย่างเงี้ยเนาะเวลาใครมาซื้อของอะไรเงี้ยนะฮะมันก็เป็นความมั่นของพวกพนักงานเซเว่นทั้งหลายนะฮะ พี่ศิรินทร์วริชค่ะวันนี้มีลูกเพื่อนมาจากอเมริกาไปทานร้านยำปูม้าเจ็ดยอดมาด้วยว่าชอบมากเดี๋ยวตอนกลับจะไปทานอีกรอบนึงอย่าลืมบอยถ่ายรูปมาด้วยนะเสียดายไม่ถ่ายภาพบรรยากาศไม่ดูนะฮะยำปูม้าเจ็ดยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำนะฮะฝากด้วยดาวจี้บอกว่าสวัสดีครับเมื่อวานพี่ไม่ได้เปิดตำนานช้างอ๋อเมื่อวานพี่ไม่ไปปิดตำนานช้างชอบแล้วอ๋อโอเคเห็นในเฟซบุ๊กอยู่ที่เขามีการแชร์กันใช่ไหมก็ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวรอการกลับมาใหม่อีกรอบหนึ่งร้านเหล้าที่เชียงใหม่ชื่อว่าช้างชอบเหล้านะฮะปิดกิจการไปชั่วคราวก่อนรอให้ทุกอย่างกลับมานะก็จะกลับมาเขาเรียกว่าสีสันบันเทิงเหมือนเดิมร้านเหล้าหลายๆที่เขาชะลอไปก่อนก็ปิดเพราะว่าธุรกิจมันลำบากเนาะไม่เป็นไรรอการกลับมานะฮะช้างชอบเหล้านะครับนะครับมาเปิดเพลงกันต่อมาทักทายกันมาหลายข้อความทีเดียวนะครับตอนนี้ใน YouTube นี่แชทมันค้างใช่ไหมครับตอนนี้เหมือนระบบจะมีปัญหานะฮะมักคุณลองไปดูช่องอื่นเป็นเหมือนกันไหมตอนนี้พวกไบโพล่า YouTube แชทไม่ได้ตอนนี้จะเป็นจะลงแดงตายนะฮะ YouTube ในพวกนี้เขาไม่ได้มาฟังเพลงหรือฟังเขามาคุยกันแล้วตอนนี้ในแชทมันเสียมันไม่สามารถจะพิมพ์ข้อความแล้วก็ไหลเข้าไปได้ตอนนี้จะลงแดงกันนะฮะมันแชทคุยกันไม่ได้พวกไบโพล่าทั้งหลายนะ เดี๋ยวขอรับสายนิดหนึ่งสายมาเดี๋ยวเปิดเพลงกันเดี๋ยวมีไอ้น้ำมีปลื้มมีสแตมนะฮะมีพลับพลมีหลายเพลงที่ขอมานะครับนะมาอีกหนึ่งสายแล้วกันสวัสดีครับ
2: สวัสดีก่อนรับพี่วินอยู่ซุปเป็นอะไรหรอครับผมจะลงไปแชทกับน้องฟิล์มเรดี้ซะหน่อยอยากจะเห็นหน้าน้องฟิล์มเรดี้ในรูปภาพมาขึ้นให้หน่อยนะครับ
0: ไม่มี
2: ใช้ไม่ได้อยู่เจ๊งอ่ะพี่
0: เดี๋ยวก่อนสิหยุดพูดเดี๋ยวนี้หยุดก่อนถ้ามันหยุดจะต้องต้องหยุดก่อนนะครับต้องหยุดก่อนนะ
2: คือมันเป็นยังไง
0: น้องฟิล์มเรดี้เขาอยู่ในแอปเขาไม่ได้อยู่ใน
2: YouTube อ๋อแล้วก็อยู่ใน YouTube แล้วจะไปดูหน้าใน YouTube ในรูปใน YouTube ซะหน่อย
0: แล้ว
2: มาร์คคุณก็ทำอะไรอ่ะ
0: มาร์คคุณ
2: ไม่ทำอะไรเลยมาร์คคุณ
0: ทำอะไรไม่ได้
2: ก็มาร์คคุณต้องให้มาร์คคุณไปซ่อมนะนะ
0: มาร์คคุณครับซ่อม
2: มาร์คคุณซ่อมเล้าไก่ก่อนตอนนี้ซ่อมเล้าไก่ก่อน
0: ซ่อมเล้าไก่เหรอฮะ
2: สาวยังไม่มาเลยไม่เนี่ยน้องบีบีหายไปเลยนะ2-3วันนี้ใส่ทำงานหนักงานเหนื่อยแค่สิ้นเดือนเงินจะออกไงก็เลยต้องทุ่มให้งานเต็มที่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนหักโบนัส
0: เ
2: ข้าใจเขาเนาะ
0: เข้าใจ
2: ใช่ส่วนน้องหญิงเด็กเด้อเขาก็ทำงานเป็นกะเป็นเวลาไม่ค่อยจะแน่นอนอะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายฮอยลี่เขาก็มาเนี่ยทำอะไรมาฟ้านงวงฟ้านงานอยู่ในช่องยูทูบยูทูบไม่ได้เดี๋ยวก็โทรหาโจเจ้าโทรกระแพงให้หน่อยนะเนี่ยยูทูบฟังไม่ได
0: ้
2: โจก็สวยไปเด็กโจต้องรับอารมณ์ออยลี่ไปเด
0: ็
2: ก
0: ใช
2: ่เราเห็นใจแต่ละคนนะทุกคนมีหน้าที่มีภาระหมดนะ
0: นั่นสิ
2: แล้วพี่วินนั่งทำอะไรนั่งไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งฝ่าครับพูดจะมือก็กดจิ๊กไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ย
0: เห็นใจคน
2: ยูทูบข้างมือไม่รีบูทรีสตาร์ทซะหน่อย
0: เห็นใจคนฟัง
2: ตัวใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดวินโดว์ 11เลยนะ
0: ห็นใจคนฟังมากตอนนี้รำคาญเสียงตะเสกล่อนตอนนี้
2: เนี่ยลำไยตะพี่เสกล่อนลำไยพี่วินอยู่คนเดียวแล้วแหละขอเพลงให้สาวๆน้องวันนี้นะฟิล์มน้องฟิล์มเลดี้แล้วกันครับตอนนั้นนั่งกินเบียร์ช้างอยู่ในกำลังตึงกำลังก็ขี้อะไรกำลังปวดฉี่เลยน่ะ
0: เพลงอะไร
2: ต้องรีบขอเพลงแล้วนะเมื่อกี้ตอนแรกว่าจะขอว่าวของมินตาเขาเปลี่ยนดีกว่า
0: เป็นไร
2: อยากจะทักกับน้องฟิล์มเลดี้ขอเป็นไม่ทักรักไม่เกิดดีกว่าขอรับ
0: ได้สิขอรับ
2: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: สวัสดีขอรับแหมพี่เสกร้องเลยนะมันหม้อทุกคนเลยนะมันหม้อทุกคนเลยนะฮะได้ยินชื่อใครโผล่มานิดโผล่หน่อยเนี่ยไม่ได้เลยทีเดียวนะฮะและเถียงไม่ได้นะเถียงไม่ทันนะเถียงไม่ทันนะฮะพูดเป็นต่อยหอยผีจอบปากมาพูดนะฮะ

ันขอมีเธอไว้คิดถึงก็พอนะครับถึงจากไอ้น้ำนะครับที่ฝากไว้ด้วยนะฮะพี่สวนกำลังกินเทสโต้อยู่ช่วงนี้เทสโต้โทษเทสนะฮะน้องน้อนหายหน้าไปนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้แมนยูนั้นถล่มไอ้มันก็ไม่หายนะเมื่อวานยังมาอยู่เนาะเมื่อกี้ฝากเพลงเข้ามาบอกว่าดีเจครับฝากเพลงนี้ให้กับน้องของร้อนด้วยนะครับเพลงหวังเล็กๆนะฮะฝากไปเลยโล่งเลยครับพี่วินน่าจะเป็นระบบของ YouTube แล้วล่ะYouTube น่าจะขัดข้องมากคงก็ฟังอย่างนี้เดียวก็พอเนาะช่องอื่นเป็นไหมฮะน้องเช็คช่องอื่นซิว่าเขาเป็นเหมือนกับช่อง BP Radio ไหมที่ช่องไลฟ์สดนะฮะออยลั่นโสดฝากประกาศด้วยค่ะออยลี่โสดนะฮะพี่เสกพุทธนะเอาหอยตีปากมากเลยฮะพี่เสกครับออยลี่จะเอาหอยตีปากพี่เสกอะฮะพี่เสกบอกว่าอย่าลืมล้างหอยด้วยนะครับจะเอาหอยตีปากเฉยเลยว่ะพูดเป็นต่อยหอยเลยนะฮะมาวังเล็กๆนะครับบางแก้วนะฮะน้ำเต็มแก้วครึ่งชีวิตทั้งจิตใจปลื้มหาดทรายสีม่วงเหล้าขาวน้ำแดงเกินห้ามใจหลายเพลงที่ฝากมาดูรอฟังนะฮะสวัสดีพี่สมพรด้วยกันละกันนะครับสวัสดีครับเมื่อตะกี้ใครนะฮะน่าเชิญไปขึ้นเวทีประท้วงแนวพี่เสกร่อนพี่เขาแล้วเขาแซวเล่นเฉยๆก็จะเป็นประเภทละนะฮะเขาแซวเล่นเฉยๆนะฮะที่เมื่อกี้นะที่พูดแข่งดีเจเมื่อกี้นะ

ในใจว่าเธอรักในงานจากบางแก้วนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเติมเป็นพอดีกันตรงนี้กับดีเจวินกันนะครับวันนี้4ทุ่ม42นาทีวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงก็ฝากมาเดี๋ยวดีเจอ่านชื่อเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังน้ำเต็มแก้วในเวอร์ชันอะคูสติกแล้วก็มีเราฟังเวอร์ชันต้นฉบับไปเนาะวันนี้เนตตี้มาไม่ทันเมื่อกี้ก็เลยขออีกหนึ่งเพลงเข้ามานะครับแล้วก็มีนิวจิ๋วเนาะครึ่งชีวิตทั้งจิตใจนะครับปลื้มครับหาดทรายสีม่วงนะครับเกินห้ามใจจากไฮร็อกด้วยนะครับมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่ฝากไว้มีใครคนนั้นมีอีกนั้นไหมเนาะแล้วเมื่อกี้พี่เอ็มอรันวาสีฝากมา2เพลงเดี๋ยวเราออกจากห้องพระก่อนน่าจะอยู่ในห้องพระอยู่นะครับพี่สมพรว่าขอเพลงเกินใจจดทนของแซมด้วยกันนะฮะฝากน้องหงร่อนด้วยกันฮะกับแฟนเป็ดทุกคนนะฮะแฟนเป็ดแฟนไก่นะฮะพี่สมพรว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่าเป็นหงนะไม่ใช่เป็ดนะครับเป็นหงนะจริงๆแล้วมันคือนกใช่ไหมนกอะไรนะครับที่ดิฉันเป็นพูดนะนกอะไรนะพี่โอ้นกอะไรสักอย่างเนาะที่มันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนั้นนะครับพี่เสกบอกว่าฝากทักทายออยลี่ด้วยออยลี่บอกว่าเมื่อกี้อะไรนะจะเอาหอยตบปากเลยฮะเดี๋ยวส่งสารส้มไปให้ล้างก่อนจะได้หอยตบปากได้สนิทใจนะฮะระวังนางด่านะออยลี่นะปากจัดนะที่บอกให้นะฮะตอนนี้ใน YouTube พวกนี้ไปโพล่ากินลงแล้วนะฮะตอนนี้ในแชทใน YouTube มันแชทไม่ได้นะครับมันไม่สามารถแชทไลฟ์สดได้ตอนนี้พวกนี้ไปโพล่ากินหมดแล้วนะฮะไม่ได้มาฟังเพลงอ่ะมันจะมาคุยกันตอนกลางคืนตอนนี้จะจบรายการละ4ประมาณเที่ยงคืนฟังมันไม่ยอมให้จะปิดไลฟ์นะฮะแต่ละคนนะฮะไลฟ์ต่อก็เปิดไลฟ์ทิ้งไว้แล้วกันแล้วมันคุยกันนะฟังฮะตี1กันแล้วตี2แล้วมาหยุดนะคุยจุ๊กจิ๊กจะมันคุยกันแบบเหมือนไปคนไปเป็นไบโพล่าประมาณตี1นะแชทมันไหลแล้วปังไหลกันนะฮะเอานี่บอกว่าพี่วินฮะอะไรอ่ะข่าวญี่ปุ่นกระโดดลงบันไดเลื่อนตายได้ดูป่ะโอ้ยังเลยทำไมไม่ได้ดูเอาออยลี่มันชอบเอาส่งข่าวน่ากลัวมาให้ดูอีกแล้วนะฮะเออเหรอฮะว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อแล้วกันช่วงนี้นะครับวันนี้4ทุ่มกับอีก44นาทีนะครับพี่อู๋สุนทรด้วยแอบฟังอยู่นะฮะพี่อู๋บอกว่าดีเจครับพี่เสกร่อนนี่หน้าไปขึ้นเวทีประท้วงเหมือนสายเมื่อกี้บอกนะฮะขึ้นเวทีประท้วงนะฮะเอาขึ้นแล้วนี่ซาตานมันขึ้นของดิจิบินขึ้นว่ายังแชทไม่ได้อะอาจจะเห็นได้เฉพาะในส่วนของแอดมินมั้งเนาะเห็นซาตานขึ้นมาอยู่เมื่อกี้นะฮะพี่นัทพงศ์วันนี้เจอครับเขาไม่เรียกว่าไบโพล่าครับเขาเรียกว่าดีดจัดอ๋อดีดจัดใช่ป่ะเออพวกดีดจัดกูรู้ป่ะตีหนึ่งตีสองไม่ให้ปิดไลน์มันคุยกันอย่างนั้นแหละฮะยุกนะฮะฝากบอกพิเศษด้วยจ้าออยมีน้ำยาล้างเรียบร้อยจ้าหอมหวานเจี๊ยบนะฮะพี่ออยลี่นี่นะมาฟังเพลงต่อดีกว่ามาน้ำเต็มแก้วในเวอร์ชันอะคูสติกเวอร์ชันนะครับมาเซฮายกันช่วงนี้กันละกันนะฮะ4ทุ่ม45นาทีนะครับวันนี้วันที่1กันยายนนะครับฉันยังต้องรออีกนานไหมขอเพลงช่างเขาของบิ๊กด้วยนะครับ

ว่าต้องรออีกนานไหมนะครับเพลงจากไดโนฟินนะครับมีคนถามว่าวันนี้มีเรื่องผีไหมมีเรื่องผีให้ฟังคืนนี้นะครับอ๋อเมื่อกี้ลืมไปหนึ่งเพลงนะครับไม่ทักรักไม่เกิดบอกว่าฝากกับสาวฟิล์มเลดี้ด้วยกันละกันจากพี่เสกรอนนะฮะพี่เสกนี่ก็ชั้นย่อยนะเรานะนะมินี่บอกว่าขึ้นเม้นเดียวแล้วหายไปเลยค่ะดีเจปกติแล้วเรียกแจมมี่กัมเนอร์เรียกแจมมี่กัมเนอร์ดีเจวินแต่ถ้ามันดีก่อนจะเรียกแจมมี่นะแจมมี่นะพวกนี้เขาเรียกว่าพวกดีดนะฮะไม่หลับไม่นอนกันมันสามารถคุยได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเปล่าฮะคุยไม่รู้คุยอะไรกันนะกลางหนาไม่ทักรักไม่เกิดครับมาเป็นนี้พี่เสกร้อนอยากฟัง

0: บอกว่าไม่ทักรักไม่เกิดแหมความรักนะที่ดีๆนะฮะตอนนี้แชทใน YouTube ได้ด้วยเหรอครับไปเรียกมาสิไปเรียกผู้ไบโพล่ามาเร็วไปเรียกมาตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะแก้ไขแล้วนะครับมันจะแชทได้แล้วนะฮะพี่คิวเพชรบอกว่าพี่สุดยอดจริงพี่เสกร้องต้องมีลีลันนะเนี่ยนะพอก่อนพี่เดี๋ยวเขาลำคาญทุกวันนี้เขาก็ลำคาญเช็คย่อยเหมือนกันนะตาเสกร้อนนะนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ห้าทุ่มนะฮะคุณผู้ฟังครับลงมาแชทไปเรียกมาเร็วๆซาตานกับสาร่ามาแล้วพี่เสกสาร่ามาแล้วเมื่อกี้แชทมันเสียประมาณสักสี่ทุ่มเมื่อกี้ไม่สามารถแชทได้นะครับพวก YouTube เกือบลงแดงตายกันนะฮะลงแดงตายกันหลายคนแล้วตอนนี้นะฮะมีสายเข้ามาเดี๋ยวรับสายก่อนไหมรับสายเข้ามาเนี่ยมีสายเข้ามานะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เพิ่งตื่นแล้วครับหรือทำงานอยู่ฮะ
1: ทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อพี่ใหม่เสียงฟังไอ้นั่นหรอบูทูธหรอ
1: ใช่คร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: วันนี้ว่าไงมีอะไรจะคุยฮะบอกมาม
1: ีอะไรจะคุยครับอารมณ์เซ็งๆเงา
0: ไม่แขวะใครใช่ไหม
1: ใช่ผมแต่เป็นคนจัดใครไม่เป็นครับ
0: อันนี้ขนาดไม่เป็นยังขนาดนี้นะโอ้ถ้าเป็นจะขนาดไหนนะเอาเพลงอะไร
1: ครับว
0: ัน
1: น
0: ี้อ
1: ยากจะขอเพลงนี้ครับผม
0: เพลง
1: ให้กับตัวเอง
0: เพลง
1: จริ งจ
0: ัง
1: ไม่จริงใจอ๋อ
0: ของแพนเค้กกันนะ
1: ได้
0: จริงจังกับใครล่ะฮะ
1: โดน
0: อะไรเลยครับ
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมนี่คืออะไร
1: เหมือนเดิมไ
0: หมอ่าฮะ
1: เหมือนเดิมครั้งก่อนนะ
0: เหมือนเดิมครั้งก่อนปัดโทษรถนะฮะรถใครนักหนาล่ะ
1: รถ
0: ปัดโทษนะท่านจะเหยียบขนาดนี้ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ผมรับของแล้วก็จะออกไปแล้ว
0: โ
1: ดนโดนเหมือนครั้งก่อนนะ
0: หรอโดนอะไรบ้างอ่ะอ๋อโดนไอ้นั่นน่ะโดนหลอกกันแล้วหรอแล้วไปทำอะไรไหมโดนหลอกอ่ะ
1: โดนพันสาม
0: อันนี้รอบนี้พันสามแล้วเขามาหลอกล่อยังไงหรือว่าเราเมาอยู่หรือยังไง
1: ไม่เป็นไรเราไม่ยิงกิน
0: เราอยากจะเลี้ยงเขา
1: เราอยากจะกินด้วยอยากจะกินด้วย
0: แล้วคนที่เข้ามาหาเราเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนคน
1: คนละคน
0: นะฮะโดนอีกแล้ว1,300แล้วก็พาเพื่อนเข้ามาละเลงด้วยใช่ไหมตายแล้วร้านแถวไหนร้านเหล้าแถวไหนครับ
1: ร้านเหล้าครับนะ
0: ระวังน้องของร้านเอาไปแซวนะ
1: อยากให้น้องของร่อนมาเลยให้น้องของร่อนมาหลอกอย่างน
0: ี้
1: เน
0: ี่
1: ย
0: อยากให้น้องร่อนหลอกแบบนี้บ้างเ
1: รา
0: ไ
1: ม่
0: ยิ้
1: มเราก็นั่งยิ้มตัวเยอะอยู่แล้ว
0: เสียใจด้วยเขาไม่ปรากฏตัวให้เห็นหรอกครับน้องของร่อนน่ะ
1: เราแล้วไปเองเนี่ยไปชนแก้วเขาเอง
0: เขาไม่เป็นไรก็ถือว่าให้ด้วยความเสน่หาแล้วกันแค่1,300เองนะ
1: 2,700ก็เองมาแล้ว
0: ชิวๆพี่หลักพันเดี๋ยวก็ได้ตังค์ไม่คนมีอยู่คนเดียวตังค์มีเยอะแยะเนาะ
1: ก็ไปไ
0: ห
1: นเรื่องนี้เราเยี่ยงหมูกระทะอีกนะ
0: ปัดโทษไม่เป็นไรถือว่าให้ด้วยเสน่หานะครับไม่ต้องซีเรียสใดๆเดี๋ยวเปิดเพลงให้นะ
1: ไหนก็เลยเหรอเนี่ยจริงจังไม่จริงใจไง
0: มันเหมาะกับตัวเองไงเหมาะกับเราอ่ะ
1: โอเคครับพี่
0: ขอบคุณมากพี่ใหม่ครับสวัสดีขอรับใหม่นี่น่าจะเป็นคนที่มาเชื่อคนง่ายเนาะโดนสาวหลอกให้เลี้ยงเหล้าฟังฮะรอบแล้วโดนเป็น2,700รอบนี้โดนเท่าไหร่ละ1,000 กว่าบาทก็ชิวๆแค่นี้เองนะฮะใครมันจะมานี้เนาะก็แค่หวังแค่หลอกแดกฮะหลอกท่านประธานนะฮะคิดอย่างเดียวครับคนอื่นจ่ายค่าหวยแพงอีกวันนี้จะมีขาดทุนไป200ซื้อหวยวันนี้จะมีขาดทุนไป200นะจะบอกให้200บาทนะมินิยังมินิแจมยังชิวๆเลยฮะพี่ใหม่ขาดทุนไปแค่1,300เองถือว่าได้เลี้ยงนะฮะให้ด้วยเสน่หาช่างเขากับจากมิกซูรินครับอันนี้เนาะก็แค่หวังแค่หลอกแดกฮะหลอกท่านประธานนะฮะคิดอย่างเดียวครับคนอื่นจ่ายค่าหวยแพงอีกวันนี้จะมีขาดทุนไป200ซื้อหวยวันนี้จะมีขาดทุนไป200นะจะบอกให้200บาทนะมินิยังมินิแจมยังชิวๆเลยฮะ ที่ใหม่ขาดทุนไปแค่1,300

นัตตาเพลงนี้พี่เอ็มอันวาสีต้องชอบแน่เลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะฮะที่เพลงว่าเล่าขาน้ำแดงครับงานจากกล้วยสแตมครับและมีหาดทรายสีม่วงเนาะเกินห้ามใจครับเกินใจจะอดทนครึ่งชีวิตทั้งจิตใจอีกนานไหมใครคนนั้น

ชื่อเพลงว่าเล่าข่าวน้ำแดงว่ะไม่ใช่หมูน้ำแดงไก่น้ำแดงนะฮะเล่าข่าวน้ำแดงข้าวหอมสเปชเข้ากันได้เลยครับดีเจเอาจริงเหรอพี่ไม่รู้นะดีเจไม่ใช่สายนี้นะฮะเล่าข่าวน้ำแดงข้าวหอมสเปชเข้ากันได้ดีมากๆเลยอ๋อบางทีลองมิกซ์ลองผสมผสานหลายๆอย่างนะพี่นะมันอาจจะเข้ากันได้นะใช่ไหมพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สจะรับหรอ

เพลงตลกดีนะฮะทรายสีม่วงว่ะชิวๆกับคู่แข่งชิวๆกับคู่แข่งเนวัดดาวครับเนวัดดวงครับดีเจช่างเบสบอกไว้ขอเพลงขึ้นเหงาละหวานสักเพลงได้ไหมครับดีเจได้ๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังพี่เบสจัดให้อยากฟังนะฮะพี่ปิยะวัดดีเจครับขอบคุณมากสำหรับเพลงฟังเท่าไหร่ก็ขำตลอดนะการเล่าเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวทะเลมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันฮะแต่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะเดี๋ยวนี้เราจะเจอ LG นะเต็มทุกพื้นที่นะครับถาดทรายสีม่วงไงนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้หน่อยนะที่ฝรั่งจะมาที่พัทยานะเราจะเจอทุกสีเลยนะครับสีม่วงสีนั้นสีนี้สีโน้นนะครับตอนนี้สังคมเปิดกว้างนะครับเนาะพี่เบสส่งภาพมานะฮะเดี๋ยวอันนี้พี่เนวัดดวงเหรอครับโอ้โหพี่เนวัดดวงกำลังดื่มแสงโสมอยู่นะฮะกำลังเบ่งกล้ามอยู่นะฮะนี่มีลายที่แขนด้วยนะฮะสุดยอดเลยนั่งดื่มไปครับฟังเพลงไปนะครับพี่เนวัดดวงนะจัดไปอันนี้ร้านเหล้าหรือบ้านพี่สวยจังเลยบรรยากาศดีนะครับเนี่ยไหนใครนั่งดื่มอะไรอยู่ทักทายมาได้นะฮะส่งบรรยากาศมาครับจะได้มาแชร์กันมาแชร์กันนะฮะพี่เอ็มรันวาสีออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอฟังเพลงใช่ไหมมารอฟังเพลงพี่เอ็มรันวาสีวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังด้วยตอนใกล้ๆเที่ยงคืนมีเรื่องผีเรื่องหลอนด้วยนี่พี่อู๋สุนทรวันนี้ใจครับทำภาพ AI วันนี้เป็นทหารที่พัทยานะฮะกำลังลงเรืออยู่ผมรอลูกค้าอุ่นลูกค้าผมรออยู่นะครับพี่สุนทรครับพี่อู๋ครับจะไปหาใครที่พัทยาฮะตอนนี้ทั้งสีม่วงสีเขียวสีเหลืองสีแดงเต็มทีเดียวนะฮะฟิล์มเลดี้บอกว่าดีเจขาขออีกเพลงได้ไหมฮะดีเจเพลงอะไรเลดี้ฮะรอก่อนเด้ออย่าเพิ่งหลับนะอยู่ด้วยกันถึงเที่ยงคืนนะครับห้ามหลับนะวันนี้ต้นเดือนนะครับหลายคนนั่งดื่มกันเพราะว่าอ่างเงินอาจจะเข้าก็ดีนะฮะมีต่างๆได้รับทรัพย์กันนะครับหรือว่าได้หวยต่างๆนะฮะเพลงจากอะไรนะไฮร็อกเนาะนะครับเกินห้ามใจครับ

นี่คือเพลงเกินห้ามใจครับนี่จัดไปนะฟิล์มเมดี้ส่งภาพมาบอกว่ากำลังชนแก้วค่ะช้างพันธุ์ไทยค่ะดีเจขาฟิล์มเมดี้เราเนี่ยก็มักเหล้ามักเบียร์เนาะอยู่กับทีมงานนะฮะนั่งดื่มกันชิลทีเดียวนี้วันนี้กะว่าจะอยู่ยาวเลยเนาะเลยเที่ยงคืนแน่นอนนะฮะเป็นแม่สาวเมรีนะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะเพลงที่ขอมาผู้สาวนะฮะเดี๋ยวเปิดให้เพลงของอิลสลิกใช่ป่ะ DM อิลสลิกเนี่ยนะนะครับจะช้างจะสิงห์ลีโอก็แฮปปี้กันแล้วกันคืนนี้นะครับขอบคุณพี่เอ็มอรันวาสีฝากดูเด็ดให้ดีเจวินด้วยนะครับอย่าลืมนะจ๊ะใครที่ดื่มเหล้าบ่อยๆอย่าลืมฝากดูเด็ดให้ดีเจวินด้วยนะครับเอาตังค์ซื้อเหล้าซื้อเบียร์มาดูเด็ดดีเจวินเดี๋ยวนี้นะฮะวันนี้ต้นเดือนแล้วนะครับค่าไฟมาแล้วเด้อนะฮะดูเด็ดมานะครับบัญชีพร้อมเพย์0840456862ครับ0840456862นะครับ

ี้เลยนะครับไซแอมนะครับเกินใจจะอดทนนะตอบฉันทีได้ไหมนะฮะขอแวบมาหาเพลงแนวสากลหนึ่งเพลงเลยกันเมื่อกี้พี่เอ็มรันวาสิว่าวันนี้ลูกอยากฟังเพลงนี้นะครับ Like Real People Do เหรอครับฝากส่งเข้ามานะขอบคุณมากที่ฝากโดเนทมาด้วยนะครับใครจะฝากโดเนทสามารถโดเนทได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์ด้วยขอเปลี่ยนรมเพลงมาสากลสักเพลงเลยกันช่วงนี้นะฮะเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนแล้วกันคืนนี้นะครับดื้อบอกว่าดีเจขาฝากบอกพี่เสกด้วยว่าไม่เอาเหล้า 2.5 แล้วค่ะตอนนี้ดื้อกำลังเติมน้ำเกลืออยู่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลตอนนี้เอ้าใส่แดกเหล้าเยอะไปหน่อยนะฮะ

แห่งสากลที่ขอมาแล้วกันนะครับนะเหมือนเข้าโบสถ์เนาะรู้สึกไหมเหมือนอยู่ในโบสถ์สักที่หนึ่งนะครับเพลงนี้นะครับ Like Real People Do นะฝากมาอัปเปิดให้นะในช่วงนี้นะครับเคลียร์เพลงกันก่อนช่วงนี้กันแล้วกันนะครับเคลียร์เพลงกันช่วงนี้นะจ๊ะเด้อเมื่อกี้พี่เสกบอกว่าให้พี่เสกร่อนแบกเลนส์2ไป5ไปเติมใส่ถังน้ำใสน้ำเกลือไหมตะกี้ดื้อส่งภาพมานะครับเป็นภาพที่กำลังนอนอยู่โรงพยาบาลสักที่หนึ่งนะฮะกำลังเติมน้ำเกลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวมันอย่างเงี้ยนะฮะ

จริงใจไม่จริงจังครับพี่ใหม่ฝากมาบอกว่าวันนี้โดนสาวหลอกนะฮะหลอกดรากเอาให้ด้วยเสน่หาพี่อย่าไปคิดอะไรมากนะฮะอาซาตานซาตานวันนี้ขาดทุนหวยไป200นะฮะส่วนดื้อเข้าเติมน้ำเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะดื้อฝากบอกพี่เสกบอกว่าถ้าพี่เสกไม่ลำบากเชิญเอาเบรน2.5มาฝากที่หน้าเคาน์เตอร์โรงพยาบาลได้นะฮะเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยจะไปเอาเบรน2.5กลับบ้านนะครับนะนี่ขนาดอยู่โรงพยาบาลเติมน้ำเกลือนะยังมาถามเบรน2.5เดี๋ยวดื้อนี่นะ นักพิธาตะพงเนาะบอกว่าเบรน2.5นี่กลิ่นมันแปลกๆนะอาจจะหลายคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นะฮะไม่รู้สิจะไม่ได้เป็นคนสายเนี่ยนะฮะมินนี่แจมบอกว่าอะไรค่าที่เจอะไรอะไรก่อนยินข่าวว่าขาดทุนหวยไป200นี่ใช่ไหมแต่โปเต้ฟังโปเต้รวยวันนี้โปเต้ได้หวยไปหลายพันเลยนะทั้งใต้ดินบนดินนะครับเมื่อกี้ส่งไม่ดูเขาบอกว่าซื้อไปเกือบหมื่นหลายพันนะ 7-8-9,000 นะฮะจะได้มาหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆถือว่าได้ทุนคืนแล้วสำหรับโปเต้โปแตะนะฮะรอฟังจากพิมพ์เลดี้ฟิล์มเลดี้บอกไว้เดี๋ยวหลังนี้เปิดให้ฟิล์มพิมพ์เลดี้อัดเสียงมาก่อน1ครั้งว่าสวัสดีค่ะดีเจบอกมาก่อนอัดเสียงมาก่อนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าดีเจขอเพลงของอิวสลิก1เพลงผู้สาวงี้บอกมาอัดเสียงมาก่อนเดี๋ยวเปิดให้อัดส่งมาในไลน์เดี๋ยวจะเปิดให้แฟนรายการได้ฟังกัน

แต่นี่มาคงขอมานะครับจะเป็นว่าใครคนนั้นนะครับเมื่อกี้โบจะบอกให้ฟิล์มเรดดี้ส่งเสียงอัดมาซะหน่อยนะบอกไม่ยอมอัดมาว่าอายเปิ้ลดีเจอายเขาหรอมาเราเคลียร์เพลงหมดกันก่อนนะนี่คือเพลงผู้สาวเนาะมาฟิล์มเรดดี้มาโยกหน่อยฟิล์มเรดดี้มาโยกย้ายใส่เอลหน่อยใส่เอล

ที่บ้านไหนครับฮะบ้านบนหรือบ้านลุ่มครับฟิล์มในที่ภาพโปรไฟล์นี่เป็นภาพกำลังขับมอเตอร์ไซค์นะครับวิบากนะนี่รถเล็กรถอะไรฮะรถวิบากครับสีแดงนะเบอร์07นะครับปะโทนะฮะนั่นนอกจากจะขับรถเก่งแล้วนะครับยังเขาเรียกว่านะยังเลยนะยังหุ่มเหล้าหุ่มเบียร์ด้วยนะฮะคืนนี้จะเก็บเป็นกี่วงครับเหล้าเบียร์นะฮะทีมงานเนี่ยนะฮะทีมงานนะฟิล์มเลดี้นะฮะพี่เบสจัดให้นะฮะนะฮะนั่งชิลกันไปนะครับคืนนี้นะครับตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งอยู่อย่าเพิ่งหลับกันนะครับเนาะเดี๋ยวดึกๆดีจะมีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังอ่ะผีแล้วนะฮะนะครับพี่ใหม่นะฮะพี่สุนทรนะฮะว่าไงพี่พูดถึงรถวิบากนั่นคือยังไงครับนะฮะมีคนแซวว่าง่วงจังเลยดีเจง่วงอ่ะง่วงเหรอครับง่วงทำไมก่อนอย่าเพิ่งง่วงสินะแล้วเคลียร์เพลงก่อนไงตะแก้มีเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงอะฮะเพลงพบรักปากน้ำโพอะฮะเปิดต่อเลยไหมมันจะไปโพล่าไปไหมต่อเนาะเดี๋ยวมันจะรอนานไงเพราะคุณฟังขอมาเราไหลไปตามคิวอาจจะมีช้าบ้างไวบ้างจะเดี๋ยวจะเปิดหนูมิเตอร์ให้ฟังหนึ่งเพลงเย็นๆเดี๋ยวพอจบหนูมิเตอร์ปั๊บเดี๋ยวที่จะขอเปิดเพลงไวนะครับสัก 3-4 สัก 2 เพลงให้คักๆกันหน่อยเดี๋ยวจะพาง่วงกันนะฮะพี่อู๋ว่าผมไม่หลับครับฟังยันเช้าเดี๋ยวพี่อู๋ว่าพรุ่งนี้พี่อู๋ไม่ทำงานเหรอครับนะผีอะไรผีกะไหมตอนนี้ฟิล์มเรดี้เริ่มกลัวผีแล้วครับฟิล์มเรดี้ครับกลัวผีกะไหมครับผีกะนะมาฟังลูกทุ่งหนึ่งเพลงดีกว่ามาขั้นกลางหนึ่งเพลงลูกทุ่งดีกว่านะฮะพอดีว่าPPMอรันวัยวาสีฝากไว้ไม่ได้ฟังสักทีอุตส่าห์โดเน็ตมาแล้วดีเจก็ไม่เปิดสักทีข้ามไปข้ามมานะฮะเริ่มลำใหญ่แล้วตอนนี้นะฮะกับเพลงนี้ครับเพลงที่มีชื่อว่าพบรักที่ปากน้ำโพนะฮะนะฮะฟิล์มที่บอกว่าบ้านบนเจ้าดีเจนะฮะไม่บ้านบนไม่ใช่บ้านลุ่มเนาะนะครับนะโอเคพี่อามา

รักที่ปากน้ำโพครับเพลงจากหนูมิเตอร์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันพี่ณัฐพงศ์วัฒน์เจครับตอนนี้ง่วงมากขอจอดเซเว่นแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะจอดเซเว่นก่อนไปไปซื้ออะไรก่อนให้ตาสว่างก่อนนะฮะในช่อง BP Radio Origin ทันมีคนฟังที่นครสวรรค์ชัยนาทบ้างไหมฮะมีไหนใครอยู่นครสวรรค์อยู่ชัยนาทบ้างครับช่วยทักไลน์บอกหน่อยมีกลางวันก็มีฮะจะจำไม่ได้ช่างหลงชัยนาทหน่อยนครสวรรค์ก็มีฮะมีครบทุกจังหวัดเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากลางคืนจะฟังอยู่หรือเปล่านะแต่กลางวันมีนะทำไมล่ะพี่จะถามเรื่องอะไรปากน้ำโพเหรอฮะอ๋อนครสวรรค์ก็มีปากน้ำโพไงแล้วเอาน้ำปิงวังยมน่านไปรวมกันอ๋อนะฮะนี่ก็เลยกลายเป็นเพลงเพลงนี้ขึ้นมานั่นเองนะฮะปิงวังยมน่านปีนี้ไม่รู้ว่าน้ำเยอะหรือเปล่านะน้ำเหนือไหลไปนะครับเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเราค้างเพลงอะไรบ้างเอ่ยตะกี้มาคงขออีกนันใหม่เข้ามาใช่ปะเดี๋ยวจึงขอเป็นขอเล่นเพลงมีจังหวะสักเพลงสองเพลงได้ป่ะวันนี้มีเรื่องหลอนมาเล่าให้ฟังคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังเชื่อเรื่องอะไรดีเอานี้มีสองเรื่องแล้วกันนะฮะเป็นเรื่องจากคนดังเมื่อกี้เราจะเล่าไปเรื่องหนึ่งตอนเย็นเนาะหลายคนอาจจะได้ฟังไปแล้วเดลีรันอีกรอบนึงแล้วก็เป็นเรื่องคนที่มีความเชื่อเรื่องของการตายและมีคนมาเตือนหรือว่าเป็นคนมารับดวงวิญญาณไปนะฮะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเรื่องราวจากดาราหรือว่านักแสดงคนหนึ่งที่เขานำมาเล่าในรายการพี่ป๋องนะครับที่จะพยายามจะนำเรื่องราวจากดาราหรือว่านักแสดงนักร้องต่างๆมาเล่าเพราะว่ามันจะดูน่าเชื่อถือกว่ามันจะดูไม่ปลอมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามสักครู่กันละกันนะครับนะพี่เบสวันเพลงผมครับดีเจคืนเหงาเล่าหวานงั้นเอานี้ก่อนเอาเพราะพี่รักจริงก่อนมาเดี๋ยวต่อได้คืนเหงาเล่าหวานมาเพลงนี้ฝากกับช่างเบสจัดให้ฝากกับฟิล์มเรดดี้แล้วก็ทีมงานด้วยเมื่อกี้พี่เสกว่าถ้าฟิล์มเรดดี้กินเหล้าหมดแล้วที่บ้านที่ทีมงานพี่เบสนะฮะที่ร้านพี่เสกมีเหล้าหลายยี่ห้อมากทั้งแบรนด์ทั้งกลมนะฮะสนใจมาพักได้ที่คอนโดนะฮะมีห้องเช่าหลายห้องเลยอันนี้หม้อข้ามจังหวัดเขาจะมาจากภาคเหนือไปนะพี่นะมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครนะฮะฟิล์มเรดดี้สนใจไปกรุงเทพไหมพี่เสกนอนเขาอยากเจอตัวฮะขับรถวิบากไปนะ

พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาหาพี่เองนะฮะแล้วครับ1 BK Band นี่เป็นเวอร์ชั่นร้องสดนะเวอร์ชั่นไลฟ์นะฮะสนุกดีเหมือนกันเด้อนะครับเนาะมาเดี๋ยวบอกช่างเบสเบียร์หมดเดี๋ยวกลับบ้านเจ้าดีเจอ๋อช่างเบสวอนเบียร์หมดแล้วเหรอครับมาฟีมานี่ก่อนมาลำวงก่อนปิกบ้านนะฮะมายกย้ายสะโพกมาใส่เอวก่อนใส่เอวก่อนมาช่างเบสครับมาลำวงครับฉลองหวยแดกนะฮะ

จวดๆนะครับจวดๆช่างเบสว่าจัดไปทักทายพี่ระคังด้วยกันละกันครับที่จะทานอะไรหรือยังครับขอเพลงอะไรก็ได้ทำให้ทำให้นอนหลับฝันดีนะป่ะพี่นี้ก็ได้พี่ระคังไปละหมาดต่อดีกว่าอย่าเพิ่งหลับสิครับพี่ระคังแหมอีกสักเพลงนะ

หมดรอบครับหมดรอบหมดรอบครับหมดรอบลงเวทีก็หมดรอบแล้วจ้ามาแล้วเที่ยงคืนแล้วนะฮะหมดรอบแล้วนะครับนี่คือ3เพลงสนุกนะครับรอบเหมารอบบัตรจองนะจากแม่หลวงหมู่แฮปปู8นะครับเนาะแม่หลวงเอ้ยนะเอิ้นขอเข้ามานะสำหรับเพลงนี้นะครับถูกใจพี่ระฆังด้วยนะฮะพี่ระฆังก็ทำไมไม่หลับไม่นอนนะครับเอาละช่วงนี้จะเข้าเที่ยงคืนตัวนี้5ทุ่ม57นาทีนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงใช้เพื่อหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาลงหลอนละตอนนี้วงเล่าเก็บหรือยังครับเก็บแล้วเนาะเก็บวงเล่าได้แล้วนะครับเที่ยงคืนแล้วนะฮะง้างก่อนนะหยุดก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรื่องหลอนๆกันคืนนี้นะฮะกับวันสบายๆตอนนี้วันนี้เป็นวันอังคารสีชมพูก่อนที่จะเข้าสู่วันพุธพรุ่งนี้วันที่2เดือนกันยายนนะครับวันนี้โชคดีที่ฝนไม่ตกแล้วนะครับในหลายจังหวัดเนาะอาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ไม่ได้วุ่นวายเหมือนก่อนเหมือนกันโอ้โหวุ่นวายมากไปไหนมาไหนก็ลำบากโอ้แย่นะฮะนะครับเอาละช่วงนี้เดี๋ยวดีเจขอเปิดเพลงช้าหนึ่งเพลงมาเราจะเข้าเรื่องราวหลอนๆกันวันนี้ที่จะหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันคืนนี้เลยนะครับกับวันสบายๆกันครับนะขอบคุณทรูดีแท็กด้วยกันละกันครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ด้วยกันละกันครับนะพี่ว่ายังเหมือนยังที่ดีเจครับยังหมดเจ้าปัดท้อกินอย่างล่ำเหลือฟิล์มนะจัดไปนะฮะอาโปเต้ว่ามาเดอร์เข้าต้มพิลโลครับปลายทางจังหวัดน่านตอนนี้โปเต้กำลังแวะเติมข้าวต้มนะฮะที่พิษณุโลกนะครับวันนี้จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านพอดีว่ามีญาติเสียนะฮะเลยจะกลับมานะอาโปเต้ใส่พริกไทยนักๆเด้อวันนี้โปเต้ได้หวยนะฮะมาร์คคงบอกว่าร้อนแบบตะโกนไม่เห็นร้อนเลยมาร์คคงสบายออกซาตานร้อนหรอ

นี่โปเต้ได้หวยนะฮะมาร์คคงบอกว่าร้อนแบบตะโกนไม่เห็นร้อนเลยมาร์คคงสบายออกซาตานร้อนเหรอ

ั๊มทุกชนิดนะครับปรับราคาขึ้นพุ่งฟังฮะมีผลพรุ่งนี้รันโบเต้วันนี้โบเต้ขับเองนะป่ะหรือว่านั่งรถมาแต่พรุ่งนี้นะครับน้ำมันทุกชนิดปรับขึ้นราคานะครับเบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้นอีก60สตางค์ครับส่วนดีเซลปรับขึ้น75สตางค์มีผลตอนตี5วันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะนะครับนี่นะฮะก็จะขึ้นทุกชนิดเลยนะครับเอาเป็นว่าขึ้นหมดเลยแล้วกันอ่ะอย่างตาม60ตามของ75ตามกันใครที่กำลังขับรถอยู่ตอนนี้แวะเลยแวะปั๊มเลยนะฮะแวะปั๊มด่วนเลยนะครับรีบเติมก็รีบเติมก่อนเลยอุ๊ยขอบคุณโปเต้มากนะฮะบอกว่าค่าน้ำใจขอบน้ำใจเจ้ายิ่งนักนะฮะฝากเหรียญให้เจวินด้วยนะฮะเป็นประวัติการแม้ว่าทำไมฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองฟ้าแลบฟ้าคางฟ้าห้องฟ้าห้องนะครับโปเต้โดเนทมานะฮะอย่าลืมนะจ๊ะใครไม่ได้โดเนทการโดเนทมาได้เลยนะครับวันนี้นั่งรถทัวร์ลากยาวกลับวันจันทร์หน้าเลยอ๋อโอ้โหโปเต้ลากยาวเลยเด้อนะฮะนะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ลาค่ะนี่ทางโน้นเขาไม่เดือดร้อนเหรอฮะเอาวันหยุดเวลาได้ใช่ไหมได้นะฮะนี่โปเต้ว่าลากยาววันนี้นั่งรถทัวร์มานะฮะนี่อย่ามาฟังเพลงไปด้วยกันละกันนะฮะโปเต้นะฮะวันนี้น้ำมันขึ้นราคานะครับรีบเติมคืนนี้เลยก่อนตีห้าก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นนะครับให้เรียบร้อยนะให้เรียบร้อยนะฮะครับคุณฟังครับคุณฟังเชื่อเรื่องของแขกไหมวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับแขกไม่ได้แขกอบังนะแขกอบังนะครับวันนี้มีเรื่องราวของอ้วนรีเทิร์นมาฝากกันวันนี้มี2เรื่องเมื่อกี้เล่าไปเรื่องนึงตอนเย็นนะหลายคนน่าจะได้ฟังแล้วเนาะฮะเป็นเรื่องของอ้วนรีเทิร์นที่เชื่อจริงๆ 190% เลย 100% เลยว่าผีมีจริงวิญญาณมีจริงนะครับเชื่อว่าวิญญาณมีจริงเพราะว่าครั้งนึงที่เขาเคยเจอกับเรื่องราวแปลกๆนะเรื่องราวแปลกแล้วก็ทำให้รู้เลยว่าโอ้มันมีจริงๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ประเทศแถบตะวันออกกลางประเทศแขกจังหวัดหนึ่งแล้วเจอดวงวิญญาณแขกนะวิ่งเข้ามาในห้องมาหาเลยนะฮะเออนะฮะเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังขอเปิดหนึ่งเพลงอีกแล้วดีเจสปอยอีกแล้วเออเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังนะครับเนาะพี่เล่าวันนี้เจครับโปเต้โชคดีได้หวยตามมหาเจมก็โชคดีอีกแล้วนะฮะตามมหาเจมมันได้หวยอะไรฮะโอ้ยพี่เลิฟสตางค์ไหนกันหมดแล้วนะฮะ 4,000 เหรอฮะโอ้มหาเจมนะฮะ999 plus นะฮะหุ้นรัสเซียนะฮะแต่มหาเจมนี่มันไม่ทำงานทำการนะคุณฟังฮะทุกวันนี้อยู่กับเมียที่จังหวัดน่านอันเรื่องจริงอยู่กับน่านคือเกาะเมียกินนะครับงานการไม่เคยทำพวกนี้พวกคนบาปนะฮะตอนบวชเนี่ยนะเหมือนจะเป็นคนดีนะฮะแต่ตอนนี้กำลังสงสัยว่าตอนที่เขาเอาออกจากวัดนี่คือมันไปปั่นสล็อตหรือเปล่านะฮะเรียกมหาเจมทุกวันเนี่ยนะไม่รู้ว่าทำที่ออกทนโดนออกมาจากวัดนี่คือแบบไปมีเรื่องราวของการทุจริตหรือว่าเรื่องของสีเทาสีมืดหรือเปล่านะฮะมาเดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวที่เกิดเอาไว้ให้ฟังกัน

ิดมาแค่เพียงได้รักกันแค่นั้นก็เพียงพอใจแล้วนะครับเพลงตำนานมากนะยายออยลี่บอกเอาไว้นะฮะอะไรครับนี่คือเพลงเพราะที่ฝากไว้ด้วยในคืนนี้นะครับมาทักทายกันไปฟังเพลงกันไปในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับ

าห์ทำดีแทบตายสุดท้ายมีที่อยู่นะพี่อู๋เนาะอุตส่าห์ทำดีแทบตายสุดท้ายช้างเอาไปกินนะฮะไม่ได้กินช้างนะฮะลำไยกินช้างช้างกินลำไยแหมนะฮะละลายหมดเลยใจอ้าวตอนนี้มิ้นมาแล้วนะมิ้นอยู่ไหนมิ้นวันตอนนี้มิ้นอยู่ที่สโนว์อะไรนะสโนว์ดอลล่ะฮะสโนว์ดอนภูเขาที่สูงสุดในอังกฤษนะครับแล้วก็เวลส์นะครับ 1,085 เมตรจากระดับน้ำทะเลประเทศเวลส์นะครับโอ้โหมินกลิ้งลงเขาเดี๋ยวขึ้นภาพนิดนึงนะฮะมินแอบฟังอยู่บนเขาอยู่นะฮะมันมีสัญญาณมือถือด้วยเหรอมินฮะมินส่งภาพมาบอกว่าเมื่อกี้ตอนนี้ไปเดินเขาเดินป่ามาเด็กเจมขึ้นภาพแป๊บนึงนะฮะบนหน้าจอ YouTube นะจ๊ะนี่อุตส่าห์อยู่บนเขานะที่ต่างประเทศก็ยังแบบอุตส่าห์ฟังดีเจวินอยู่นะเนี่ยแหมนี่โอ้ดูภูเขาบ้านเขาสิน่าจะหนาวนะมินเนาะแต่มันก็ดีกว่าไทยมั้งมินเพราะมันไม่ร้อนนะป่ะถ้าเป็นไทยนี่น่าจะกิ้งลงเขาไปเลยนะดีว่าอากาศมันไม่ร้อนเนาะนี่เห็นภาพบนหน้าจอป่ะ YouTube นะฮะอันนี้เป็นภูเขานะครับที่มินกำลังเดินขึ้นเขาวันนี้อารมณ์ไหนมินฮะอารมณ์ไหนก่อนนะเดินขึ้นคงขึ้นเขานะฮะดูสิภูเขาแล้วก็ตรงโน้นเหมือนจะมีทะเลสาบหรือมันจะเป็นแม่น้ำอะไรสักอย่างนะฮะเป็นสันเขาลอยละลิ้วไปนะฮะสวยงามดีเหมือนกันนะเห็นมั้ยเนี่ยนะฮะมินโนนี่มินไปกลิ้งมินลงมาแชทเดี๋ยวนี้ไปแชทกับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้นะฮะสวยงามนะครับพี่อ้นวันดีใจครับสวัสดีรอบดึกนะฮะวันที่1ครับตอนนี้กำลังกินอาหารญี่ปุ่นกินมาม่าเหรอพี่รสหมูสับหรือรสอะไรพี่อูส่งภาพมาพระท้อพี่อูครับผมดกผมดำจังเลยนะเศร้ามากๆเลยมิ้นอยากมีเราหรือเปล่าเห็นมีแต่เขาเดี๋ยวมิ้นพี่อูครับเมียพี่นอนอยู่บ้านอยู่นะฮะพี่ว่ามิ้นอยากมีเราหรือเปล่ามีแต่เขาอ๋อตอนนี้ลงมาแล้วใช่ไหมลงมาข้างล่างแล้วใช่ไหมนะมาถึงเรื่องหลอนดีกว่าวันนี้ดีเจเกริ่นไว้นานแล้วยังไม่เล่าสักทีวันนี้จะเล่าเรื่องของคนอ้วนรีเทิร์นนะฮะมีแต่ว่าข้างบนบนเขาเนี่ยลมแรงมากๆเลยลมแรงหนักมากๆเลยนะครับนะฮะหลักรุนแรงมากๆเลยนะเป็นธรรมดาของต่างประเทศนะฮะพี่อ้วนว่าดีเจครับกินมาม่าหมูสับครับโอเคมาม่าหมูสับเดี๋ยวช่วงนี้ดีเจขอเบรกเพลงสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องผีกันก่อนนะเดี๋ยวนี้ใครจะฟังเพลงหยุดก่อนขอฟังเรื่องผีหนึ่งเรื่องวันนี้มีเรื่องราวของคุณอ้วนรีเทิร์นมาให้ฟังกันนะฮะได้เล่าเอาไว้ในรายการของพี่ป๋องนะครับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่จำไม่ลืมเลยไปเที่ยวที่ประเทศตะวันออกกลางมิ้นประเทศแขกฮะแถบอาหรับฮะหลายประเทศที่ไปมีดูไบนะฮะมีอะไรอย่างซาอุนะหลายประเทศเพราะว่าทุกๆปีทุกๆครั้งเนี่ยอ้วนรีเทิร์นเนี่ยเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนกับไปผ่อนคลายนะครับหนึ่งสัปดาห์เต็มๆกับเพื่อนๆเหมือนกันนะครับเนาะแล้วมาเริ่มเลยกันขอซาวหลอนๆสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะฮะขอซาวหลอนๆสักหนึ่งซาวเดี๋ยวก่อนนะงั้นจะเริ่มเลยกันนะเริ่มเลยนะมาอามินไม่มาชัดอ่ะเรื่องนี้นะครับก่อนจะไปเรื่องราวที่ไปเจอผีที่แขกเอาเรื่องที่ของการที่ทำให้อ้วนรีเทิร์นเชื่อว่าวิญญาณมีจริงก่อนนะฮะย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเพิ่งรู้เหมือนกันนะอ้วนรีเทิร์นเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับตอนสมัยที่อยู่บ้านที่เพชรบูรณ์ก่อนจะไปอยู่กรุงเทพตอนนั้นเนี่ยก็พ่อหรือว่าเตี่ยเนี่ยเขาเป็นคนจีนเนาะก็คืออยู่บ้านที่เพชรบูรณ์แล้วอ้วนรีเทิร์นก็ตอนนั้นกำลังเป็นหนุ่มละยังกำลังไม่ได้แบบโอเพ่นขนาดนี้ไม่ได้เป็นสาวไม่ได้เป็น LGBT กระเทยขนาดนี้นะฮะก็ไปทำงานที่กรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็มีวันหนึ่งอันนี้เริ่มเรื่องของการเชื่อว่าผีมีจริงก่อนนะฮะเขาบอกว่ากำลังนอนหลับอยู่ในช่วงเวลากลางคืนก็หลับปกตินี่แหละแล้วก็โทรคุยกับแม่กับพ่อแล้วที่เพชรบูรณ์แล้วก็นอนบอกว่านอนไปประมาณใกล้สว่างประมาณ4-5นะครับเป็นช่วงเวลาที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับในความรู้สึกคือในห้องนอนตัวเองเนี่ยอยู่ดีก็มีลืมตาขึ้นมาเขากึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับเห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวใหญ่มากร่างดำๆนะฮะแล้วก็ใส่กางเกงสีแดงเหมือนพระเตี่ยวอะกางเกงสีแดงกางเกงโบราณนะกางเกงขาสั้นสีแดงแล้วไม่ใส่เสื้ออยู่มันยืนอยู่ปลายเตียงวอลลีเทิร์นตกใจมากตกใจอะบอกเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นกึ่งฝันนะฮะตกใจมากแล้วก็ร้องเฮ้ยแบบพยายามจะขยับตัวแต่ว่าขยับตัวไม่ได้แต่มองเห็นทุกอย่างเลยนะชายคนนั้นมันยืนมองอยู่ตัวใหญ่มากตัวสูงมากสูงกว่าหัวกับชนเพดานในฝันในความรู้สึกของเขานะฮะแล้วก็เขาพยายามจะดิ้นในฝันก็ถามว่ามาทำอะไรนะฮะเขาพยายามสื่อว่าจะมาบอกข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งสักพักหนึ่งด้วนเดียวพยายามดิ้นจนทั้งหลุดปั้งออกมาหันซ้ายหันขวาตกใจรีบวิ่งไปเปิดไฟนะฮะปรากฏไม่เห็นมีใครในห้องเลยแล้วเมื่อกี้ใครมายืนอยู่ปลายเตียงเป็นชายตัวใหญ่เลยนะฮะก็เลยรีบเปิดไฟแล้วก็นอนไม่ได้แล้วมันใกล้สว่างเนาะนะครับเนาะก็เลยโท
ทรหาเพื่อนตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีไลน์มีโทรศัพท์บ้านนะครับเพื่อนบอกว่าเอ๊อ้วนช่วงนี้คนแถวบ้านป่วยเปล่ามีคนแถวบ้านป่วยหรือเปล่าเอ๊มันไม่มีใครป่วยนะหรือว่าญาติผู้ใหญ่จะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเอ๊อ้วนหรือว่ามันเป็นโยมเขาเป็นโยมพยาบาลหรือเปล่าเพื่อนบอกว่าบอกโยมพยาบาลอะไรมาในห้องฉันขนาดนี้นะฮะไร้สาระอะไรเงี้ยนะฮะพอก็วางสายเพื่อนปรากฏว่าพอสักพักหนึ่งใกล้สว่าง7โมงเช้าสว่างแล้วนะฮะมีโทรศัพท์สายตรงมาเข้าโทรศัพท์บ้านฮัลโหลอ้วนอ้วนพ่อตายแล้วนะพ่อตายนะอ้วนตกใจนะฮะตกใจมาอ้วนถือว่าพ่อตายพ่อตายเขาแจ้งมาจากทางบ้านคนลุกสิฮะคนลุกนะแต่ว่าคนที่มาไม่ใช่พ่อนะเพื่อนก็เลยโทรไปหาเพื่อนเราบอกเฮ้ยแม่โทรมาบอกว่าพ่อตกพ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะฮะกับพิจบุญด่วนนะก็เลยกลับกันพากันกลับระหว่างทางก็คุยกันต่อว่าเอ๊หรือผู้ชายคนนั้นก็จะมาเตือนหรือเปล่าตัวของอ้วนก็บอกว่าเอ๊หรือว่าเขาจะเป็นยมพบาลหรือเปล่าแสงเกงสีแดงชัดมากเลยนะฮะยมพบาลนะฮะคืออันนี้ถ้าตามความเชื่อท่านหลายคนเชื่อว่ามีจริงนะครับคือเจ้าพนักงานหรือผู้รักษาในยมโลกตามความเชื่อโบราณนะครับมีหน้าที่ลงโทษแล้วก็ทรมานสัตว์นรกนะครับนะตามคำสั่งพญายมราชนะมีหน้าที่นะครับเป็นผู้คุมและลงทันสัตว์นรกสัตว์โลกนะฮะนะครับยมบาลยมทูตนะฮะมีหลายชีวิตเนาะยมทูตเป็นบริวารมีหน้าที่ไปรับวิญญาณจากโลกมนุษย์มายังยมโลกยมทูตหรือเปล่านะฮะพญายมราชเป็นเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทำหน้าที่ตัดสินวิญญาณอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่อ้วนบอกว่าในความฝันเห็นชัดมากก็มายืนปลายเตียงเลยเหมือนเขามาบอกใส่กางเกงสีแดงด้วยแต่รู้ว่าเป็นคนโบราณนะนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นทำให้อ้วนเทินเชื่อว่าวิญญาณมีจริงๆมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากๆเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวของอ้วนเทินที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ประเทศแขกเนาะในครั้งหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับช่วงก่อนโควิดนะฮะอ้วนรีเทิร์นได้มีโอกาสได้จองตั๋วเครื่องบินนะครับเพื่อจะไปเที่ยวที่ประเทศในฝั่งของแขกนะฮะก็หลายประเทศแต่วันนั้นจองรวมประเทศหนึ่งเขาจำไม่ได้ประเทศอะไรนะเป็นดูไบหรือเปล่านะหรือว่าจะเป็นซาอุอะไรก็ตามแต่นะฮะเขาจะจองโรงแรมที่เป็นแบบทะเลทรายเลยเป็นวิวทะเลทรายกว้างๆเลยนะเพราะว่าเขาจะได้เห็นวิวเพราะบ้านเขาเป็นทะเลทรายเนาะนะครับแต่ทีนี้ทางไกด์นำเที่ยวของประเทศไทยบอกว่าพี่ว่าไม่ต้องจองก็ได้นะเดี๋ยวนี้มันเป็นช่วงหน้า low season เป็นช่วงหน้าที่ไม่ได้มีคนไปพักเยอะนะครับก็คือไปปกติแหละเดี๋ยวเราไปจองโรงแรมที่โน่นก็บอกอ๋อจริงเหรออ่ะจริงก็พากันไปกัน4คนนะฮะไกด์นำเที่ยว1คนอีก3คนเป็นกระเทยหมดเลยนะฮะวนรีเทิร์น1อีกเพื่อน2คนก็เป็นกระเทยนะฮะ3นางนะไปด้วยกันนะครับก็พายขึ้นเครื่องบินจากประเทศไทยเดินทางมุ่งหน้านะครับสู่ประเทศตอนออกกลางพอเครื่องบินลงปุ๊บพอถึงปลายทางปั๊บเขาจองรถยนต์เอาไว้แล้วนะฮะก็ขึ้นรถยนต์กัน4คนนะฮะไกด์ก็พาไปนะฮะก็ขับรถกันไปขึ้นรถไปเพื่อจะไปเดินทางไปยังโรงแรมที่เป็นเป้าหมายนะครับที่ได้มีการดูรีวิวเอาไว้ในออนไลน์อะไรประมาณนี้เนาะนะครับพอไปถึงปั๊บเนี่ยนะฮะก็ถึงแล้วก็ถามวันนี้ห้องเป็นไงบ้างปรากฏว่าทางโรงแรมแจ้งว่าวันนี้ห้องเต็มแล้วครับพูดภาษาอังกฤษนะห้องเต็มแล้วห้องเต็มแล้วโอ้โหปรากฏว่าอ้วนรีเทิร์นเดือดร้อนเลยว่าเอ้าจะทำยังไงแล้วมีโรงแรมไหนอีกนะฮะอ้วนรีเทิร์นก็เดือดร้อนเอะอะวอยวายด้วยความที่เป็นกระเทยเนาะเป็น LGBT นะฮะเสียงดังเอะอะวอยวายจนกระทั่งคนหันมามองกันแล้วก็เลยทางด้านโรงแรมก็บอกพี่ใจเย็นๆคุยกันภาษาอังกฤษนะคุยใจเย็นๆนั่งพักก่อนอ้วนรีเทิร์นก็ไม่พอใจเพราะว่าเสียค่าเครื่องบินมันเยอะมากเสียงบินแบบโอ้โหหลายแสนนะฮะจ่ายเพื่อนๆด้วยเคยว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวพอดีว่าเรามีห้องพักที่หนึ่งมันเป็นห้องพักวิวแบบทะเลทรายแต่ว่ามันไม่ใช่ตึกนะครับมันเป็นแบบคล้ายๆเพลิงคุณฟังก็เห็นแบบว่าแบบเพลิงในทะเลทรายไหมฮะที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นไม้เป็นเพลิงที่จะมีคล้ายๆแบบผ้าคลุมผ้าเต็นท์คลุมอย่างเงี้ยฮะเขาบอกว่าได้อีกฟิลหนึ่งเหมือนกันเป็นธรรมชาติดีก็เป็นห้องพักที่เราเปิดให้เหมือนกันนะฮะก็อ่ะไปก็ไปไหนๆมาถึงทะเลทรายแล้วก็ต้องไปนะฮะก็เลยพาขึ้นรถนะฮะเดินทางกันไปอย่างห้องพักตรงนั้นพอไปถึงปั๊บก็โอ้ก็สวยนะเป็นทะเลทรายโอ้ในเทินบอกว่าสวยทีเดียวนะมีธรรมชาตินะมีทะเลทรายมีต้นไม้อย่างเงี้ยนะฮะก็จอดรถกันก็ขนสัมภาระก็เป็นเพลิงเล็กๆนะครับขนาดห้องนอนคือมี2เตียงนะฮะสร้างไว้แบบก็ไม่ได้แข็งแรงมากนะฮะคือเหมือนกับสร้างชั่วคราวให้แบบนักท่องเที่ยวมาพักอะไรเงี้ยก็เข้าไปก็สวยก็จัดห้องสวยเป็นแนวแขกมีพรมปูพื้นนะมีหน้าต่างที่เป็นผ้าม่านสวยๆสีชมพูนะครับเปิดปั๊บก็จะเจอทะเลทรายเนาะสวยงามก็เข้าไปปรากฏว่าเข้าไปปั๊บรู้สึกได้กลิ่นเหม็นคือกลิ่นเหมือนกับห้องไม่ได้เปิดมานานแล้วนะครับเหมือนกับห้องไม่ได้เปิดมานานแล้วรู้สึกเหมือนกับ
ไม่ได้ใช้งานก็เป็นไรเขาอาจจะไม่ได้เปิดก็ได้ก็เปิดก็ไปก็เอาสัมภาระไปลงกันนะฮะก็จองไว้2ห้องนะฮะวันรีเทิร์นนอนกับเพื่อนอีก1คนส่วนอีก2คนนอนด้วยกันอีกห้องนึงอีกเพลิงนึงข้างๆกันนะเพลิงพักนะฮะก็จัดเก็บสัมภาระต่างๆและช่วงนั้นช่วงเย็นก็พากันอาบน้ำด้วยความที่เป็น LGBT เป็นกระเทยเนาะแหกปากแหกคอเสียงดังนะฮะนั่งชิลกันนะฮะแล้วก็ที่น่าตกใจคือวันรีเทิร์นอาบน้ำนะครับแก้ผ้าหมดเลยอาบน้ำจะอ่านจากกุชชี่อาบน้ำแก้ผ้าเดินกันไปในห้องเดินเพ่นพ่านกันในห้องเนี่ยด้วยความเป็น LGBT เขาก็ไม่อายเลยเนาะก็ปล่อยกันไปเดินเพ่นผ่านไปเพ่นผ่านมาสนุกสนานกันนะเพราะไม่มีใครพักแถวนั้นอยู่แล้วนะฮะก็เลยพอเสร็จปุ๊บก็พากันไปกินข้าวกันตอนเย็นนะครับแล้วก็กลับมาจะเข้านอนประมาณสักช่วงเวลา3-4 ทุ่มนะเตรียมจะเข้านอนกันก็มีเตียงให้นอนนะครับเพื่อนนอนอีกเตียงข้างๆหนึ่งนี่อ้วนเล่านะและอ้วนก็นอนเตียงด้านหน้านะครับก็ปิดไฟแป๊กนะก็มีแสงไฟข้างนอกที่สาดเข้ามาเล็กน้อยนะฮะที่หน้าต่างกระจกนะครับในจังหวะที่อ้วนเดินกำลังจะข่มตานอนกำลังจะหลับในช่วงเวลากึ่งหลับกึ่งตื่นเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ที่ไม่คุ้นชินนะครับมีความรู้สึกว่ามีคนมาเดินอยู่ในห้องตัวเองในห้องนั้นเดินวนๆเป็นเงาดำๆเดินอยู่นะเขาก็เลยชำเลืองตามองบูปรากฏว่านะฮะเป็นลักษณะของการกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับไม่ได้ว่าตื่น 100% นะฮะเห็นเป็นร่างผู้ชายคนหนึ่งผูกผ้าเหมือนกับแขกอิสลามอะฮะสีขาวๆแล้วเดินแล้วตัวใหญ่ตัวอ้วนด้วยเดินวนไปวนมาแถวเตียงของทั้งสองคนเดินมาดูฝั่งนี้แล้วก็เดินมาส่องเดินไปส่องแบบเพื่อนอ้วนแล้วก็เดินมาหาอ้วนเดินไปเดินมา เหมือนสงสัยว่าใครเข้ามาพักในนี้ฮะอ้วนก็ตกใจพยายามจะร้องให้คนมาช่วยนะแต่ว่าด้วยความที่แบบมันกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะเขาไม่สามารถขยับตัวได้ ไม่สามารถขยับตัวได้นะครับก็พยายามดิ้นแล้วเขาพยายามจะเอามือไปปัดของที่อยู่บนหัวเตียงนะฮะพวกมันเป็นพวกหนังสือวางไว้อยู่หรือว่ากิจการให้มันตกลงเพื่อจะให้เพื่อนตื่นเพราะว่าเขาเห็นว่าเพื่อนก็นอนอยู่นอนตะแคงอยู่ไม่เห็นพยายามจะปัดพยายามจะยกมือจังหวะนั้นครับเขาเอามือปัดเพราะนะฮะแล้วก็ไอตัวของเหมือนของบางอย่างที่อยู่บนหัวเตียงมันตกพอตกปั๊บเนี่ยเขาก็สะดุ้งหลุดออกมาปรากฏว่าอ้าวนะครับลุกมานั่งนะเฮ้ยผีหลอกนะฮะผีหลอกนะฮะหายผู้ชายแขกที่เป็นร่างที่ตัวอ้วนที่ใส่ผ้าพกสีขาวอิสลามนะหายตกใจมากรีบเรียกเพื่อนให้ตื่นเฮ้ยตื่นนะฮะตื่นแล้วเพื่อนมันก็งงเงียเพราะกินเหล้าไงแล้วมันแบบมันงงเงียอยู่แล้วก็แบบว่าร่างไม่สมบูรณ์ 100% เพราะมันเมาเนาะก็เลยล้มปั้งหลับอีกรอบนึงแล้วก็เอ๊หรือว่าตัวนี้เธอเมาหรือเปล่าอ้วนบอกว่าอ้วนก็ไม่กินเยอะเลยว่าอะไรวะเนี่ยหรือว่าฝันไปหรือเปล่าก็มาเปิดไฟก็ไม่มีใครก็เอ๊ะหรือว่าอาจจะฝันไปก็ได้เนาะแต่ว่ากลัวมากตอนนั้นนะฮะก็เลยปิดไฟอีกรอบนึงเพราะเพื่อนหลับอยู่ก็เกรงใจนะก็เลยนอนพอสักพักมาอีกรอบนึงคุณฟังฮะรอบนี้มารอบนี้เป็นแขกแต่ว่าตัวสูงผอมเดินเข้ามาโผล่เข้ามาเลยเดินเข้ามาแล้วก็มาส่องอ้วนก็เป็นอาการเหมือนเดิมขยับตัวไม่ได้นะครับพยายามที่จะดิ้นสู้นะฮะดิ้นสู้เป็นแขกรอบนี้เป็นตัวสูงไม่ใช่คนอ้วนแล้วตัวสูงนะใส่ผ้าโพกสีขาวมาเดินวนรอบเตียงเดินแล้วมาส่องนะเขาก็ตกใจมากเขาพยายามดิ้นสักพักหลุดปังนะวิ่งแล้วก็กรี๊ดเลยลั่นออกไปวิ่งออกไปข้างนอกเลยนะฮะจนทั้งห้างข้างห้องที่เป็นเพื่อนกันตกใจเปิดไฟสว่างทีเดียวมีอะไรมีเราผีแขกหลอกนะเขาเล่าให้ฟังนะฮะผีแขกหลอกนะฮะวิ่งออกมาปรากฏว่าตื่นหมดเลยเปิดไฟสว่างทีเดียวบอกยังไงเป็นผีแขกเห็น2คนคนแรกตัวอ้วนคนที่2ตัวสูงๆผอมๆใส่ผ้าห่มสีขาวเดินมาบนในเตียงเลยเห็นกับตาเลยเมื่อกี้พยายามจะดิ้นเพราะว่าขยับตัวไม่ได้เมื่อกี้นะครับก็วิ่งออกมาข้างนอกแล้วเอาไงต่อจะหลับได้ไหมคืนนี้สุดท้ายสุดแล้วก็ได้พากันมานอนในห้องนี้หมดเลยยกของจากห้องนั้นนะครับมานอนห้องนี้4คนนะยัดกันบนเตียงเดียวกันปรากฏว่าไม่หลับไม่นอนกันพยายามจะข่มตานอนเปิดไฟทั้งคืนนะฮะแล้วทีนี้ด้วยความเป็นแขกอิสลามเนาะด้วยใครมันแขกอิสลามก็ไม่รู้ว่าจะยังท่องคาถาอะไรอย่างเป็นอิสลามอ่ะนะครับก็เลยพยายามข่มนอนกันก็หลับๆตื่นๆทั้งคืนจนสว่างปั๊บโอ้โหรีบเก็บข้าวเก็บของเลยเพราะว่าออกไปไม่ตอนแรกว่าจะออกไปตั้งแต่กลางคืนช่วงประมาณ1-2แล้วแต่ว่ามันเป็นทะเลทรายมันไกลมากมันไกลจากบ้านคนนะก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็ต้องข่มนอนต่อแล้วเปิดไฟให้สว่างนะฮะตอนเช้ามาเก็บข้าวเก็บของนะก็เลยพยายามนะฮะตัวของไกด์นำเที่ยวก็เลยไปถามเจ้าของโรงแรมรีสอร์ทว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยลูกค้าฉันได้เจอแบบนี้มันเป็นอะไรแล้วตัวของเจ้าของรีสอร์ทก็นิ่งไปพักหนึ่งแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคุณไปทำอะไรหรือเปล่าเขาบอกว่าในคุณไปทำอะไรหรือเปล่าคุณไปทำอะไรหรือเปล่าเมื่อคืนนี้นะฮะเขาบอกไม่ได้ทำอะไรนะแค่กินเหล้าเสียงดังเขาบอกว่าปกติแขกคนอื่นที่มาพักก็กินเหล้าเสียงดังเหมือนกันแล้วคุณไปทำอะไรผิดปกติอีกไหมนอกจากคุณกินเหล้าแล้วอะ
พวกรีเทิร์นก็พูดแบบอ๋อหรือว่าตอนที่เราแก้ผ้าเปล่านะฮะคุณฟังครับแขกอิสลามนี่เขาจะไม่ชอบกระเทยนะฮะเขาจะไม่ชอบ LGBT ที่กิ๊ดก๊าซเสียงดังเอไอวายเห็นข่าวไหมที่คราวแล้วที่มีการนักเตะฟุตบอลที่เขาจะเอาธงใส่ลุงเข้าไปอะที่ประเทศแขกอะที่เขาห้ามไว้อะแขกอิสลามนี่เขาจะไม่ชอบกระเทย LGBT แล้วนี่ยังไปแก้ผ้าอีกแล้วไปเดินวนแล้วกินเหล้าเอไอวายเป็นไปได้ว่าวิญญาณดวงวิญญาณที่นั่นอาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจแล้วเมื่อประมาณสักปีก่อนโน้นนะครับมีแขกที่เขาเสียชีวิตในอาคารหลังนั้นเลยนะครับในเพิงพักหลังนั้นนะครับเป็นคนงานนะเสียชีวิตในห้องหลังนั้นด้วยน่าจะไม่พอใจพฤติกรรมของกลุ่ม LGBT กลุ่มนี้ของกระเทยกลุ่มนี้นะฮะก็เลยน่าจะมาแผลงฤทธิ์นะครับให้เขาได้เห็นกันคือมา2คนเลยนะฮะเจ้าของรีสอร์ทบอกว่าปกติแล้วลูกค้าคนอื่นที่มากินเหล้าเนี่ยไม่เคยเจอแต่คุณอาจเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็น LGBT เป็นกระเทยและเสียงดังมากเขาไม่ชอบคนแขกอิสลามนะเขาจะไม่ชอบกระเทยอยู่แล้วก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่จำให้บอกโอ้โหว่าจำได้ขึ้นใจเลยเป็นเหตุการณ์ที่แบบรอบหน้าเนี่ยจะไม่ทำแบบนี้แน่นอนแล้วก็ไม่กล้าไปอีกแล้วเป็นครั้งหนึ่งที่เจอผีแขกอิสลามมาหลอกแบบเต็มๆเลยทีเดียวนะฮะก็เลยเป็นอะไรที่จดจำถึงวันนั้นถึงวันนี้นะฮะนะแล้วคุณฟังแล้วฮะฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะดวงวิญญาณผีเนี่ยนะฮะมันมีทุกชนชาติชนชั้นหลายคุณฟังฮะถ้าเราไปท้าเขาไปทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขายิ่งจะออกมาให้เห็นเพราะเขาไม่พอใจเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวจากอ้วนรีเทิร์นนะฮะประสบการณ์เจอผีแขกเขาเรียกว่ากระโจมกระโจมใช่แล้วมิ้นกระโจมชนเผ่าประมาณนั้นเลยใช่ๆเขาเรียกว่ากระโจมเนาะเพลิงพักหรือกระโจมนะฮะมิ้นบอกว่าใช่นะฮะประมาณนั้นแหละฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ประเทศในส่วนของตะวันออกกลางนะครับนะฮะแล้วครับคุณผู้ฟังนะฮะชอบเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะคนเราบางทีเนาะไม่แน่ไม่นอนนะอาจจะเจอเรื่องราวหลอนๆบางคนไปทำเสียงเอะอะวุ่นวายเสียงดังไปพักโรงแรมเงี้ยฮะดวงวิญญาณบางทีเขาอาจจะไม่ชอบก็เป็นได้มันหลอกมันหลอนถ้าบางคนไม่เชื่อก็แล้วไปอาจจะเป็นแค่อาการมโนการฝันเองนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มันลิงก์กับการที่เจ้าของรีสอร์ทเขาเล่าฟังว่ามีคนเสียชีวิตในกระโจมตรงนั้นไงอาจจะเป็นได้เหมือนกันนะครับ

ียงจากพี่หนุ่มกะลาครับชื่อเพลงว่าอีกนานไหมนะครับเดี๋ยวจะล้ำลาคุณผู้ฟังในแอปทาง FM เลยนะเดี๋ยวไปนักร้องซ่อนแอบหนึ่งคนใน YouTube หรือก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่จะมาฝากกันด้วยนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะใครที่ชอบเรื่องผีเรื่องหลอนก็ติดตามไว้แล้วดีเจจะเอามาให้ฟังพยายามจะหาจากคนที่เป็นคนดังเป็นดาราเป็นพวกเนี้ยเพราะว่าเขาเล่าด้วยความจริงเขาไม่ได้เฟกไม่ได้ปลอมเขาเจออะไรเขาเล่าเขาเจออะไรเขาเล่าอย่างนั้นถ้าเป็นนักเล่าในโซเชียลในช่องพี่ป๋องพี่แจ็คต่างๆนะมันเป็นเขาเรียกว่านักเล่าเนาะนักเล่าคือนักแต่งเรื่องพี่แจ็คเลยบอกว่าวันนี้นักเล่าของเราแต่ละคนมีเรื่องเด็ดๆทั้งนั้นเลยคำว่านักเล่าคือนักเล่าไงนักเล่าเรื่องเรื่องนี้ฝากมาจากพี่ชายพี่สาวเนี่ยเขาเล่าแบบคือเป็นเรื่องราวที่แต่งขึ้นมาด้วยความสุขสนานฟังมันก็เป็นความบันเทิงเดี๋ยวจะพยายามจะเอาเรื่องราวที่มันเป็นใกล้ความจริงที่สุดใกล้เคียงความจริงที่สุดอย่างเรื่องโอนดีเทอร์นี่เขาเจออะไรเขาเล่าแค่นั้นนะฮะเจออะไรนะเจอเงาดำต่างๆเมื่อกี้มีแฟนรายการคนหนึ่งพี่อะไรนะเขาบอกว่าดีเจครับมันมีครั้งหนึ่งเจอเงาดำในห้องตัวเองอ่ะตกใจมากวิ่งเลยเดี๋ยวว่างก็นำมาเล่าให้ฟังวิญญาณจริงผีไม่จริงมีอะไรฮะเป็นเงาสีดำเป็นร่างสีดำเป็นร่างขาวๆแวบๆแวมแวมนะหรือมีกลิ่นมาแค่นั้นเองฮะเรื่องมีแค่นี้มันจะไม่มีสตอรี่มันจะไม่มีเลยนะครับมาแลบลิ้นปิ่นตานะครับไต่มาจากเพดานนะครับก้มลงมาลิ้นยาวแหกตายิ้มปากกว้างนั่นคือเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นนักเล่าที่เขาแต่งขึ้นมานะซึ่งดีเจว่ามันปลอมมันไม่สนุกมันต้องเอาเรื่องที่เป็นเรื่องจริงที่สุดเพราะว่าเราต้องเอาเรื่องที่เป็นความจริงอะเนาะเจออะไรก็เจอแบบนั้นนะใช่ไหมมาคุงใช่โปเต้เหมือนที่เรื่องโปเต้เจอวันนี้ไงฮะโปเต้บอกว่าเมื่อคืนนะฝันว่าหวยจะออก04ก็ออกจริงๆ04โปเต้ต้องไปทำบุญแล้วนะฮะใครนะบอกโปเต้นะว่าหวยจะออก04ได้หวยจริงๆแบบโปเต้นะนะหัวล้านได้หวยนะฮะไม่ใช่หัวล้านได้หวีนะฮะหัวล้านได้หวยไอพี่นกแก้วว่าขอตัวนอนก่อนอาราตีสวัสดิ์จ้ะนะฮะงั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทาง FM เลยกันละกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะกันต่อใครที่ทำงานกะกลางคืนนะครับหรือว่านั่งดื่มนั่งชิลกันไปใช้ฟังเพลงเพราะกันต่อในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนกันละกันนะฮะตลอด24ชั่วโมงลากยาวกันไปเลยนะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับขอบคุณ True Detect ด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเลิกเบอร์สวยเบอร์ดีๆซิมจาก True Detect ได้เลยครับนะแล้วเจอกันนะครับทาง FM ทางออนไลน์คลิปนี้ล่ำลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio

ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง